0: ิดเหตุการณ์และหลังเกิดเหตุการณ์ครับผม
1: ทั้งนี้กรมอุตุนิยมวิทยาคาดการณ์สภาพอากาศในช่วงสัปดาห์นี้ภาคใต้เริ่มมีฝนหนาแน่นตั้งแต่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีและภาคใต้ตอนล่างจากนั้นวันที่10ถึง12ตุลาคมแนวโน้มฝนจะเพิ่มมากขึ้นโดยเฉพาะภาคใต้ตอนกลางและฝั่งอันดามันส่วนวันที่13ถึง14ตุลาคมยังคงมีสถานการณ์ฝนในภาคใต้ทั้งตอนบนและตอนล่างนายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมในฐานะประธานคณะกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งภาคใต้จึงได้กำชับให้ผู้ว่าราชการจังหวัดในพื้นที่14จังหวัดภาคใต้จัดทำแผนเผชิญเหตุเพื่อให้การบริหารจัดการน้ำทุกจังหวัดเกิดประสิทธิภาพสูงสุดโดยเน้นย้ำการรายงานสถิติน้ำฝนรายวันการกำหนดจุดจอดรถฉุกเฉินการจัดเตรียมศูนย์พักพิงและสิ่งของจำเป็นรวมถึงการเตรียมสุขขาสำรองโดยขณะนี้ให้เฝ้าระวังตามการประเมินของกรมอุตุนิยมวิทยาและพร่องน้ำในอ่างเก็บน้ำต่างๆเตรียมรับสถานการณ
2: ์พื้นที่หาดใหญ่ตอนนี้เขาก็มีการเตรียมความพร้อมโดยเฉพาะจากการที่มีการลงไปประชุมครม.สัญจรก็ได้มีการหารือกับทางกครม.นะครับแล้วก็ทางผู้ว่าราชการจังหวัดใน5จังหวัดชายแดนภาคใต้เราก็มีการประชุมไปแล้วครั้งหนึ่งในช่วงนี้ถ้าหากว่าเราดูจากกรมอุตุว่าเราควรจะต้องดูแลในส่วนไหนและโดยเฉพาะเรื่องการพร่องน้ำก็คงจะต้องหารือกับทางกรมชลประทานกับเจ้าของที่เป็นเหมือนกับอ่างเก็บน้ำต่างๆไม่ว่าจะเป็นมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์หรือแม้กระทั่งพื้นที่ของทางเทศบาลนครหาดใหญ่ซึ่งทางท่านนายกรัฐมนตรีตอนครม.สัญจรก็ได้ไปดูที่แก้มลิงในส่วนนั้นอยู่แล้วนะครับ
1: ด้านนายวรสิทธิ์เลียงประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยยังเน้นย้ำเรื่องการประกาศเขตพื้นที่ภัยพิบัติหากสถานการณ์เข้าเกณฑ์ตามระเบียบกฎหมายขอให้ผู้ว่าราชการจังหวัดรวมถึงองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการประกาศภัยโดยเร็วและสามารถใช้งบทดลองราชการเพื่อแก้ไขสถานการณ์ได้เพื่อช่วยบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนได้อย่างทันท่วงทีปิยาพันธ์ยังเทียนรายงาน
3: กระทรวงสาธารณสุขดูแลผู้ประสบอุทกภัยต่อเนื่องพร้อมเฝ้าระวังโรคฉี่หนูท้องร่วงสัตว์มีพิษและไฟฟ้าช็อตนายแพทย์โสพลเอี่ยมสิริถาวรรองปลัดกระทรวงสาธารณสุขแถลงผ่านศูนย์ข้อมูลข่าวสารร่วมสถานการณ์อุทกภัยขอให้ประชาชนระวังอันตรายและโรคที่มากับน้ำท่วมอาทิโรคไข้ฉี่หนูโรคท้องร่วงโรคน้ำกัดเท้าสัตว์มีพิษและไฟฟ้าช็อตโดยขอให้หลีกเลี่ยงการสัมผัสน้ำท่วมขังหากมีไข้สูงปวดศีรษะปวดกล้ามเนื้อตาแดงหรือตัวเหลืองควรรีบพบแพทย์และเมื่อกลับเข้าบ้านหลังน้ำลดต้องตรวจสอบระบบไฟฟ้าและเครื่องใช้ไฟฟ้าก่อนใช้งานเพื่อป้องกันไฟฟ้ารั่วและอันตรายถึงชีวิตพร้อมยืนยันว่ากระทรวงสาธารณสุขยังคงดูแลสุขภาพประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยอย่างต่อเนื่องโดยได้ดูแลกลุ่มเปราะบางกว่า 88,000 รายทั้งผู้สูงอายุเด็กผู้ป่วยติดเตียงและผู้พิการรวมถึงผู้ป่วยเรื้อรังที่ต้องฟอกไตส่วนพื้นที่ภาคใต้ที่คาดว่าจะมีฝนเพิ่มขึ้นได้เตรียมพร้อมขนย้ายผู้ป่วยสำรองยาและเวชภัณฑ์อย่างน้อย7วันรวมถึงอาหารน้ำดื่มออกซิเจนและระบบสื่อสารสำรองเพื่อให้บริการทางการแพทย์ได้อย่างต่อเนื่อง
4: กระทรวงสาธารณสุขได้ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ได้เตรียมความพร้อมในการรับมือโดยอาศัยประสบการณ์จากเหตุการณ์น้ำท่วมใหญ่ที่หาดใหญ่เมื่อปีที่แล้วก็ได้มีการจัดเตรียมดำเนินการความพร้อมไม่ว่าจะเป็นเรื่องของ

0: มีการสำรองยาและเวชภัณฑ์ที่เพียงพออย่างน้อย1สัปดาห์ขึ้นไปนะครับและสามารถสนับสนุนเพิ่มเติมได้เรื่องของอาหารเนี่ยสามารถสำรองอยู่ได้10วันน้ำดื่มอย่างน้อย7วันแล้วก็ระบบออกซิเจนอยู่ได้อย่างน้อย7วันเช่นเดียวกัน
1: กรมการค้าภายในประสานแหล่งผลิตเพิ่มปริมาณผักเข้าสู่ตลาดกลางหลังสถานการณ์น้ำท่วมกระทบผลผลิตบางพื้นที่รองรับความต้องการบริโภคในช่วงเทศกาลกินเจนายวัฒนศักดิ์เสือเอี่ยมอธิบดีกรมการค้าภายในเปิดเผยว่าสถานการณ์น้ำท่วมส่งผลกระทบต่อปริมาณผลผลิตผักในบางพื้นที่โดยเฉพาะภาคกลางและภาคตะวันตกอาทิจังหวัดปทุมธานีนนทบุรีลพบุรีพระนครศรีอยุธยากาญจนบุรีและราชบุรีกรมการค้าภายในจึงประสานสมาคมผู้บริหารตลาดกลางเช่นตลาดสี่มุมเมืองตลาดไทยและตลาดสุวรรณภูมิรวมถึงแหล่งผลิตที่ไม่ได้รับผลกระทบเพิ่มปริมาณผักเข้าสู่ตลาดเพื่อทดแทนผลผลิตที่ลดลงและรองรับความต้องการบริโภคที่เพิ่มขึ้นในช่วงเทศกาลกินเจขณะนี้ราคาผักในตลาดกลางบางรายการเริ่มปรับลดลงเช่นกะหล่ำปลีจากราคา12บาทเหลือประมาณ8บาทต่อกิโลกรัมและพริกจินดาเขียวและแดงจากประมาณ50ถึง70บาทเหลือประมาณ45บาทต่อกิโลกรัมส่วนผักใบและผักต้นอ่อนยังต้องติดตามอย่างใกล้ชิดเนื่องจากได้รับผลกระทบจากฝนและน้ำท่วมทำให้ราคาปรับเปลี่ยนตามสถานการณ์ในแต่ละวัน
2: ผมก็ได้มีการพูดคุยกับทางสมาคมแล้วก็ผู้บริหารตลาดบริหารจัดการอย่างไรให้ปริมาณผักในแหล่งอื่นๆเข้ามาทดแทนแล้วตอนนี้กำลังจะเข้าเทศกาลกินเจด้วยนะครับซึ่งความต้องการผักเองก็จะเพิ่มขึ้นตรงนี้เองเราก็ได้มีการประสานก่อนหน้านี้แล้วขอให้มีการเข้ามาเติมก็พบว่าราคาผักลดลงบ้างเช่นกะหล่ำปี12บาทตอนนี้ก็อยู่ที่ประมาณ8บาทอันนี้เป็นราคาตลาดกลางเพราะถ้าตลาดกลางลงตลาดสดที่อื่นๆก็จะลงไปตามเราพยายามที่จะซัพพอร์ตสินค้าเข้าไปในระบบตลาดคนก็จะทำให้สถานการณ์ดีขึ้นนะครับแต่เราต้องมีการติดตามเป็นระยะเมื่อวานนี้ฝนตกลงมาเลยทำให้ขนาดอาจจะมีการปรับตัวขึ้นไปเล็กน้อยอันนี้ก็ต้องบริหารจัดการตามสถานการณ์วันต่อวัน
3: กรุงเทพมหานครและตำรวจนครบาลเตรียมพร้อมด้านการจราจรและบริหารจัดการพื้นที่เพื่อต้อนรับผู้นำการเงินโลกที่เดินทางมาเข้าร่วมประชุม IMF World Bank Group ระหว่างวันที่12ถึง18ตุลาคมนี้นายชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเป็นประธานการประชุมเตรียมความพร้อมด้านการจราจรและการบริหารจัดการพื้นที่ของกรุงเทพมหานครในการที่ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและธนาคารโลกประจำปี2569หรือ IMF World Bank Group Annual Meetings ระหว่างวันที่12ถึง18ตุลาคมนี้ณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์โดยกำชับให้ทุกหน่วยงานในสังกัดวางมาตรการดูแลพื้นที่อย่างละเอียดรอบคอบโดยเน้นย้ำการบริหารจัดการน้ำและการป้องกันน้ำท่วมขังบนเส้นทางเดินทางและรอบพื้นที่จัดงานเป็นพิเศษให้เร่งขุดลอกท่อติดตั้งเครื่องสูบน้ำสำรองและตรวจเช็คเซ็นเซอร์วัดระดับน้ำควบคู่กับการประสานกรมอุตุนิยมวิทยาเพื่อติดตามสถานการณ์ฝนด้านโครงสร้างพื้นฐานให้เร่งซ่อมแซมพื้นผิวจราจรและหลุมบ่อบนถนนตรวจสอบระบบไฟส่องสว่างและดูแลการตัดแต่งกิ่งไม้เพื่อป้องกันการหักโค่นขวางทางจราจรรวมทั้งให้สำนักเทศกิจและสำนักงานเขตลงพื้นที่ตรวจความเรียบร้อยความสะอาดและความปลอดภัยโดยเฉพาะย่านท่องเที่ยวและที่พักของผู้ร่วมประชุมเช่นถนนสุขุมวิทและเส้นทางเดินเท้าเชื่อมต่อเช่นสะพานเขียวนอกจากนี้ยังให้เตรียมความพร้อมกรณีเกิดเหตุรถเสียขวางการจราจรโดยให้นำรถออกจากเส้นทางอย่างรวดเร็วเพื่อลดผลกระทบต่อการเดินทางในภาพรวมด้านกองบัญชาการตำรวจนครบาลกำหนดเส้นทางรับส่งผู้เข้าร่วมประชุมจากท่าอากาศยานสุวรรณภูมิและดอนเมืองไปยังโรงแรมที่พักและเชื่อมโยงสู่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์การขนส่งผู้เข้าร่วมประชุมจะใช้เส้นทางหลัก10เส้นทางเพื่อควบคุมระยะเวลาการเดินทางไม่ให้เกิน30นาทีพร้อมจัดแบ่งระบบบัตรผ่านเข้าออกประตูศูนย์ประชุมกำหนดจุดจอดรถและเส้นทางสำรองกรณีเกิดเหตุฉุกเฉินรวมถึงจัดกำลังตำรวจจราจรอำนวยความสะดวกตามจุดตัดและแยกสำคัญตลอด24ชั่วโมง
1: สำนักงานประกันสังคมเตรียมความพร้อมจัดการเลือกตั้งบอร์ดประกันสังคมวันที่11ตุลาคมนี้และผู้ประกันตนและนายจ้างตรวจสอบรายชื่อและสถานที่ใช้สิทธิ์นางนิยดาเสนีมโนมัยรองเลขาธิการสำนักงานประกันสังคมในฐานะโฆษกสำนักงานประกันสังคมกล่าวว่า การเลือกตั้งผู้แทนฝ่ายนายจ้างและผู้แทนฝ่ายผู้ประกันตนเป็นกรรมการในคณะกรรมการประกันสังคมหรือบอร์ดประกันสังคมในวันที่11ตุลาคมนี้ที่เลื่อนจากวันที่27กันยายนเนื่องจากสถานการณ์อุทกภัยขณะนี้ได้อบรมเจ้าหน้าที่ประจำหน่วยเลือกตั้งเพิ่มเติมเพื่อทดแทนกรณีเจ้าหน้าที่บางรายไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ในวันเลือกตั้งได้เพื่อให้มีการปรับเปลี่ยนบุคลากรสามารถปฏิบัติหน้าที่ในวันเลือกตั้งโดยหน่วยเลือกตั้งยังคงเดิมอยู่ที่ 5,233 หน่วยครอบคลุม928อำเภอรองรับผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งกว่า12ล้านคนซึ่งกำหนดให้มีที่เลือกตั้งอย่างน้อย1แห่งต่อ1อำเภอส่วนหน่วยเลือกตั้งที่อาจได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมหรือจำเป็นต้องเปลี่ยนสถานที่อยู่ระหว่างการรวบรวมข้อมูลจากพื้นที่โดยคณะกรรมการดำเนินการเลือกตั้งประจำจังหวัดเป็นผู้พิจารณาสถานที่เลือกตั้งพร้อมย้ำให้ผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งตรวจสอบรายชื่อและสถานที่เลือกตั้งล่วงหน้าผ่านเว็บไซต์สำนักงานประกันสังคม www.sso.go.th หรือที่แอปพลิเคชัน SSO Plus หรือที่ LINE Official Account @sso ไทยหรือสอบถามสำนักงานประกันสังคมทุกแห่งทั่วประเทศตรวจสอบหมายเลขผู้สมัครก่อนลงคะแนนได้และหากจดหมายเลขไว้ป้องกันการจำผิดควรใช้กระดาษที่ไม่มีข้อความหรือสิ่งที่เกี่ยวข้องกับผู้สมัครเพื่อป้องกันปัญหาผิดระเบียบการเลือกตั้งที่สำคัญการลงทะเบียนเลือกตั้งครั้งนี้ผู้มีสิทธิ์ต้องเขียนหมายเลขผู้สมัครตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด
3: วันนี้มูลนิธิแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีหรือพอ.สว.ออกให้บริการประชาชนในพื้นที่จังหวัดหนองคายที่หมู่1โรงเรียนบ้านโพตากตำบลโพตากอำเภอโพตากจังหวัดตากที่หมู่4บ้านพอบือละคีตำบลแม่สองอำเภอท่าสองยางจึงขอเชิญชวนประชาชนในพื้นที่ดังกล่าวไปรับบริการโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใด
4: ๆต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้า
5: คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการร่างพระราชบัญญัติการขนส่งทางบกกำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถยื่นคำขอรับใบอนุญาตประกอบการขนส่งได้เพิ่มบทบาทของคณะกรรมการควบคุมการขนส่งทางบกประจำจังหวัดและนายทะเบียนประจำจังหวัดในการพิจารณาเกี่ยวกับสถานที่จัดให้มีหรือจัดตั้งสถานีขนส่งและการอนุมัติหรืออนุญาตเกี่ยวกับสถานีขนส่งในเขตจังหวัดอื่นนอกจากกรุงเทพมหานครซึ่งเป็นการลดขั้นตอนขออนุมัติจากส่วนกลางและทำให้การจัดการระบบการขนส่งภายในเขตจังหวัดสามารถดำเนินการได้อย่างรวดเร็วสอดคล้องกับกฎหมายว่าด้วยการกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
6: เหมันมาเยือนสะเทือนจิตสุดจะคิดวิปโยคโศกสุดแสนน้ำตาไทยไหลหลั่งไปทั่วแดนสะอื้นแม้นระงมกันทั่วเมืองพระผู้สถิตในใจไทยตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
7: ์ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือรากฐานของความเป็นไทยร่วมกันสืบสานปกป้องและภาคภูมิใจในสถาบันหลักของชาติเพราะความมั่นคงของแผ่นดินเริ่มต้นจากหัวใจของเราทุกคนรักชาติรักษาศาสนาเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์รวมพลังความรักสร้างชาติให้ยั่งยืน
1: 7:16 น.รับฟังข่าวต่างประเทศครับรอสโปเตรบานาซอร์หน่วยงานคุ้มครองผู้บริโภคและกำกับดูแลด้านสาธารณสุขของรัสเซียออกแถลงการเมื่อวานนี้ที่ระบุว่าไม่พบการติดเชื้อโรคใดๆในกลุ่มเจ้าหน้าที่สถาบันวิจัยต่อต้านกาฬโรคในแคว้นอีคุสภูมิภาคไซบีเรียของรัสเซียตลอดช่วง10วันที่ผ่านมาและการตรวจวิเคราะห์อย่างละเอียดไม่พบเชื้อจุลินทรีย์ใดๆในร่างกายของเจ้าหน้าที่หญิงที่ทำงานในห้องปฏิบัติการของสถาบันวิจัยดังกล่าวซึ่งเสียชีวิตจากโรคปอดอักเสบที่ยังไม่ทราบสาเหตุเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาซึ่งเชื่อมโยงกับการทำงานของเธอทั้งนี้สื่อรัสเซียรายงานว่าผู้สัมผัสใกล้ชิดกับเจ้าหน้าที่หญิงที่เสียชีวิตรายดังกล่าวเกือบ200คนถูกกักตัวเพื่อเฝ้าระวังทางการแพทย์ท่ามกลางความกังวลในระดับนานาชาติเกี่ยวกับการระบาดของกาฬโรคซึ่งรวมถึงประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐที่เสนอจะให้ความช่วยเหลือรัสเซียในการรับมือกาฬโรค
3: สำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่าหลายฝ่ายออกมาแสดงความไม่พอใจต่อถ้อยแถลงของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐระหว่างการปราศัยหาเสียงของพรรครีพับลิกันที่รัฐเนเบรสกาเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมาที่อ้างว่าอิหร่านอาจโจมตีเมืองใดเมืองหนึ่งของสหรัฐซึ่งอาจเป็นนครลอสแอนเจลิสหรือเมืองซานดิเอโกแต่ก็ถือว่าเป็นราคาที่ต้องจ่ายเพียงเล็กน้อยเท่านั้นเพื่อทำให้โลกและสหรัฐปลอดภัยนายเกวินนิวซัมผู้ว่าการรัฐแคลิฟอร์เนียของสหรัฐประณามอย่างรุนแรงต่อถ้อยแถลงดังกล่าวของผู้นำสหรัฐซึ่งถือว่าเป็นอันตรายและขาดสติส่วนนางคาเรนบาสนายกเทศมนตรีนครลอสแองเจลิสกล่าวว่าการแสดงความคิดเห็นของประธานาธิบดีทรัมป์อาจเป็นอันตรายต่อความปลอดภัยของประชาชนได้อย่างไรก็ตามผู้อำนวยการฝ่ายสื่อสารของทำเนียบขาวชี้แจงว่าประธานาธิบดีทรัมป์กำลังสื่อสารอย่างชัดเจนว่าเมืองต่างๆในสหรัฐจะตกอยู่ภายใต้ภัยคุกคามหากไม่สามารถยับยั้งการที่อิหร่านได้ครอบครองอาวุธนิวเคลียร
1: ์กระทรวงมหาดไทยฝรั่งเศสรายงานว่าประชาชนกว่า 256,000 คนออกมาชุมนุมตามท้องถนนทั่วประเทศเมื่อวันอังคารที่ผ่านมาในจำนวนนี้ราว 56,000 คนชุมนุมในกรุงปารีสเพื่อสนับสนุนและแสดงความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันกับนักเรียนมัธยมปลายที่รวมตัวกันปิดทางเข้าโรงเรียนหลายร้อยแห่งทั่วฝรั่งเศสตั้งแต่ช่วงปลายเดือนกันยายนที่ผ่านมาเพื่อเรียกร้องให้รัฐบาลปรับปรุงสภาพแวดล้อมด้านการศึกษาอาทิตารางเรียนที่ยาวนานเกินไปสภาพโรงเรียนที่ไม่เหมาะสมต่อการเรียนการสอนและปัญหาขาดแคลนครูกระทรวงมหาดไทยฝรั่งเศสยังเปิดเผยอีกว่ามีผู้ชุมนุมถูกจับกุมอย่างน้อย488คนและเจ้าหน้าที่ฝ่ายความมั่นคงได้รับบาดเจ็บ43นายในการชุมนุมประท้วงเมื่อวันอังคารขณะที่กระทรวงศึกษาธิการฝรั่งเศสรายงานว่าโรงเรียนระดับมัธยม891แห่งจากทั้งหมดกว่า 3,700 แห่งได้รับผลกระทบจากการชุมนุมดังกล่าว
3: นายซันกิฟลีฮาซานรัฐมนตรีประสานงานด้านกิจการอาหารของอินโดนีเซียเปิดเผยว่าอินโดนีเซียมีแผนขยายพื้นที่เพาะปลูกอ้อยและพัฒนาแหล่งวัตถุดิบอื่นสำหรับการผลิตเอทานอลอย่างเช่นมันสำปะหลังเพื่อรองรับโครงการส่งเสริมการใช้น้ำมันเบนซินผสมเอทานอลในสัดส่วน120หรือ E20เนื่องจากปริมาณอ้อยที่มีอยู่ในปัจจุบันไม่เพียงพอต่อความต้องการวัตถุดิบสำหรับโครงการดังกล่าวและเพื่อรับประกันว่าการผลิตเอทานอลจะไม่ส่งผลกระทบต่อปริมาณน้ำตาลสำหรับการบริโภคภายในประเทศทั้งนี้อินโดนีเซียตั้งเป้าเพิ่มการใช้เชื้อเพลิงชีวภาพที่ผลิตในประเทศอาทิไบโอดีเซล B50 และน้ำมันเบนซินผสมเอทานอล E20เพื่อลดการพึ่งพาพลังงานที่ต้องนำเข้าจากต่างประเทศและบรรลุความเป็นอิสระด้านพลังงานต่อไปรับฟังข่าวกีฬาค่ะ
8: การแข่งขันพูเก้าลูกชิงแชมป์ประเทศไทยที่สมาคมกีฬาบิลเลียดแห่งประเทศไทยเกียรติธาดาอะคาเดมี่ในรอบชิงชนะเลิศพูชายแข่งขัน25แรกใครทำได้13แรกก่อนจะคว้าแชมป์ทันทีผลปรากฏว่าบู๋พัทยาปรีชาบุญม่วงแชมป์เก่า4สมัยและอดีตทีมชาติไทยแทงได้อย่างยอดเยี่ยมเอาชนะโอ๊ตรัตนนงพรากรเตียวสกุลนักสนุกเกอร์ที่ผันตัวมาเล่นพู13ต่อ9แรกหมู่พัทยาคว้าแชมป์ไปครองไปสมัยที่5พร้อมกับรับถ้วยรางวัลและเงินสดอีกจำนวน 80,000 บาทส่วนรองแชมป์ได้รับเงินรางวัล 40,000 บาทขณะที่พู9ลูกหญิงน้ำพัทยาเพ็ญนิพานาคจุ้ยอดีตทีมชาติเอาชนะติ้งต่าง TBC วุฒิพันธ์คงคาเขตรองแชมป์ปีก่อน13ต่อ8แรกคว้าแชมป์เป็นสมัยที่2คว้าเงินรางวัล 30,000 บาทการแข่งขันรถจักรยานยนต์อีเดเมซึโมโต4เอเชียครับสนามที่3ที่ทวินริงโมเตกิประเทศญี่ปุ่นมีนักปิดดาวรุ่งชาวไทยจากโครงการ Honda Race to the Dream อุ้มนพรุตพงษ์บุญประเวศหมายเลข20กับรถ Honda NSF 250R ลงแข่งขันเรสแรกจบด้วยอันดับ11เก็บคะแนนสะสมไป5คะแนนก่อนเรสที่2ทำผลงานจบในอันดับ13เก็บคะแนนสะสมเพิ่มไปอีก3คะแนนทั้งนี้ศึกการแข่งขันอีเดเมซึโมโต4เอเชียครับฤดูกาล2026เดินทางมาถึงครึ่งฤดูกาลแล้วนพนุษย์บุญประเวศทำคะแนนสะสมรวมทั้งหมด32คะแนนอยู่อันดับที่12จากนักแข่งรวม25คนดูสนามต่อไปจะทำการแข่งขันที่ประเทศอินโดนีเซียระหว่างวันที่9ถึง11ตุลาคมนี้นางโปรดปรานสมานเมธผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทยเปิดเผยว่าทำนักกีฬาพาราไทยพร้อมสู้ศึกใหญ่มหกรรมกีฬาเอเชียนพาราเกมครั้งที่5ไอจินาโกย่า2026วันที่18ถึง24ตุลาคมที่ประเทศญี่ปุ่นโดยการเตรียมการทุกด้านไร้ปัญหานักกีฬามีขวัญและกำลังใจดีเยี่ยมส่วนแผนการเดินทางเตรียมเช่าเหมารำการบินไทยทั้งไปและกลับเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับนักกีฬา265คนและเจ้าหน้าที่147คนรวมทั้งหมด412คนพลเอกเดชาเหมกระสีนายกสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยเปิดเผยว่า สมาคมกีฬาจักรยานเดินหน้าแผนการพัฒนายกระดับมาตรฐานนักกีฬาจักรยานไทยสู่ระดับสากลอย่างยั่งยืนโดยในปี 2570 ถึง 2571จะเน้นไปที่การเก็บคะแนนสะสมคัดเลือกไปโอลิมปิกเกม2028ที่นครลอสแอนเจลิสสหรัฐอเมริกาซึ่งในปีหน้าเป็นช่วงเวลาสำคัญที่สุดในการเก็บคะแนนสะสมและในขณะเดียวกันก็จะเดินหน้าพัฒนานักกีฬารุ่นใหม่และนักกีฬาดาวรุ่งเพื่อเตรียมรองรับแผนระยะยาวต่อเนื่องไปจนถึงเอเชียนเกมครั้งที่21ที่กรุงโดฮาประเทศกาตาร์และโอลิมปิกเกม2032ประเทศออสเตรเลียนอกจากนี้จะให้ผู้ฝึกสอนรุ่นใหม่ที่ผ่านหลักสูตรผู้ฝึกสอนระดับ3ให้เป็นระดับสูงสุดของสหพันธ์จักรยานนานาชาติเข้ารับหน้าที่เต็มตัวทั้งจุฑาทิพย์มณีพันธ์ที่จะรับหน้าที่ผู้ฝึกสอนทีมประเภทลู่ระยะสั้นและจันเพ็งนนทศิลป์ที่จะรับหน้าที่ผู้ฝึกสอนประเภททีมถนนหญิงโดยเป้าหมายแรกคือผลงานการแข่งขันกีฬาซีเกมครั้งที่34ที่ประเทศมาเลเซียเป็นเจ้าภาพในปีหน้าพิจิตรกัญจนกุลรายงาน
3: ต่อไปเป็นพยากรณ์อากาศค่ะพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าไทยตอนบนจะเริ่มมีฝนลดลงแต่ยังคงมีฝนฟ้าคะนองกับฝนตกหนักบางแห่งบริเวณภาคเหนือภาคกลางภาคตะวันออกภาคใต้ส่วนภาคตะวันออกเฉียงเหนือจะมีอากาศเย็นในตอนเช้าอุณหภูมิจะลดลงอีกเล็กน้อยขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงฝนตกหนักฝนตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจเกิดน้ำท่วมขังได้ทั้งนี้เนื่องจากบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจากจีนแผ่ลงมาปกคลุมภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางตอนบนและทะเลจีนใต้ประกอบกับลมตะวันออกและลมตะวันออกเฉียงใต้พัดนำความชื้นจากทะเลจีนใต้และอ่าวไทยเข้ามาปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างภาคตะวันออกในขณะที่มรสุมตะวันตกเฉียงใต้พัดปกคลุมทะเลอันดามันและด้านตะวันตกของไทยส่วนประชาชนบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือให้ดูแลสุขภาพเนื่องจากสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงไว้ด้วยสำหรับทะเลอันดามันและอ่าวไทยบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรชาวเรือควรตรวจสอบการเดินทางและเส้นทางเดินเรือด้วยความระมัดระวังรวมทั้งหลีกเลี่ยงการเดินเรือบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองพยากรณ์อากาศตั้งแต่เช้าวันนี้ถึงเช้าวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนอง160ของพื้นที่และมีฝนตกหนักกับมีลมกระโชกแรงบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่ตากกำแพงเพชรพิจิตรภาคตะวันออกเฉียงเหนืออากาศเย็นในตอนเช้ามีฝนฟ้าคะนอง120ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดเลยชัยภูมินครราชสีมาอุบลราชธานีภาคกลางมีฝนฟ้าคะนอง160ของพื้นที่และมีฝนตกหนักกับมีลมกระโชกแรงบางแห่งบริเวณจังหวัดกาญจนบุรีและราชบุรีภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนอง160ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดลมตะวันออกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรส่วนภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนอง170ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาปัตตานียะลานราธิวาสลมแปรปรวนความเร็ว 10-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นต่ำกว่า1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนอง160ของพื้นที่มีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองกระบี่สตูลตรังลมตะวันตกเฉียงเหนือความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขณะที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนอง160ของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงบางแห่งสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 17:15 น.สูงกว่าระดับเพดานกลาง 1.88 เมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 9:23 น.สูงกว่าระดับเพดานกลาง 72 เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารกาญจนาภิเษกแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:15 น.กรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:04 น.
9: 1นาทีกับกปท.หน้าฝนหรือช่วงพายุเข้าแบบนี้นอกจากต้องขับขี่ด้วยความระมัดระวังแล้วการหาที่จอดรถก็สำคัญไม่แพ้กันค่ะเพราะแรงลมและปริมาณน้ำฝนอาจทำให้เกิดอุบัติเหตุไม่คาดฝันกับรถคู่ใจของเราได้จุดอันตรายที่ควรหลีกเลี่ยงมีดังนี้ใต้ต้นไม้เสี่ยงอันตรายพายุพัดกิ่งไม้กระแทกรถเกิดรอยบุบรอยขีดข่วนกระจกแตกหรืออาจเกิดต้นไม้หักโค่นทับรถจนเสียหายได้ ป้ายโฆษณาป้ายบิลบอร์ดหากเกิดลมพัดแรงโครงสร้างหรือแผ่นป้ายอาจสั่นไหวหลุดร่วงหรือหักโค่นลงมารวมถึงเศษวัสดุเศษเหล็กหรือแผ่นป้ายที่ปลิวมากระแทกรถทำให้เกิดความเสียหายทั้งตัวถังและกระจกได้เต็นท์ร้านแผงลอยหากไม่มีตัวยึดแน่นหนาอาจถูกลมพัดปลิวมากระแทกรถได้โดยเฉพาะช่วงพายุฝนฟ้าคะนองซึ่งอาจทำให้เกิดรอยขีดข่วนกระจกแตกหรือความเสียหายต่อสีรถเสาไฟฟ้าพายุฝนฟ้าคะนองและลมแรงอาจทำให้สายไฟชำรุดหรือขาดตกลงมาฟาดรถที่จอดอยู่เสี่ยงต่อไฟฟ้ารั่วหรือไฟฟ้าช็อตนอกจากนี้เสาไฟฟ้าที่เก่าหรือไม่แข็งแรงอาจล้มทับรถและเกิดไฟฟ้าเข้าสู่รถได้ไซต์ก่อสร้างด้วยความสูงของอาคารหรือเครนหากเกิดลมพัดแรงๆอาจทำให้วัสดุก่อสร้างร่วงหล่นลงมาโดนรถกำแพงเก่ารั้วเหล็กกำแพงที่แตกร้าวหรือรั้วเหล็กที่ไม่มั่นคงอาจพังถล่มลงมาเมื่อเจอลมแรงหรือฝนตกหนักทำให้รถเสียหายหรือบาดเจ็บได้ค่ะ
10: ด้วยความปรารถนาดีจากกรมประชาสัมพันธ์และกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบกกระทรวงคมนาคม
4: สาระนานากับสารานุกรมไทย
11: วันนี้เสนอตอนความเป็นมาของหนังตะลุงวัฒนธรรมการเล่นเงาหรือการละเล่นแบบแสดงเงาเป็นการละเล่นที่มีอยู่ในหลายอารยธรรมทั่วโลกโดยแบ่งออกเป็น2ชนิดคือชนิดที่แขนติดกับลำตัวและมีขนาดใหญ่เช่นหนังใหญ่ของไทยหนังสะเบกของกัมพูชาและชนิดที่ส่วนแขนฉลุลายออกจากลำตัวแต่ร้อยหมุดให้ติดกันสามารถเคลื่อนไหวได้เช่นหนังอยองของกัมพูชาวายังกุลิตของมาเลเซียและหนังตะลุงของไทย
12: ติดตามเพิ่มเติมและฟังย้อนหลังได้ที่ Facebook YouTube LINE และ Instagram @saranukromthai และ www.saranukromthai.or.th
13: สำหรับในช่วงที่2ติดตามรับฟังการสัมภาษณ์พลตำรวจตรีทวัฒเกียรติจินดาควรสนองรองผู้บัญชาการตำรวจนครบาลเกี่ยวกับการเตรียมความพร้อมดูแลรักษาความปลอดภัยและจัดการจราจรในช่วงการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและธนาคารโลกประจำปี2569วันที่12-18ตุลาคมนี้ค่ะ
14: ถ้าเราทุกคนร่วมแรงร่วมใจกันร่วมทุกข์ร่วมสุขกันตั้งใจปฏิบัติภาระหน้าที่ของตนอย่างดีที่สุดเท่าที่แต่ละคนจะสามารถจะกระทำได้แล้วก็จะช่วยให้ผ่านพ้นอุปสรรคปัญหาต่างๆและดำเนินชีวิตได้ด้วยความผาสุกสวัสดีพระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจุฑามาศรักษาพันธ์บรรณาธิการข่าวนฤนาถแข็งขันและชลธรจันยาอ่ะ

0: ซ็นเตอร์โทร076-210-624
1: ปัญหาที่เกิดขึ้นกับกระจกรถยนต์ทุกประเภทอุบัติเหตุกระจกแตกร้าวไม่ต้องกังวลครับที่นี่ร้านอาณาจักรกระจกโค้งให้บริการเรื่องกระจกรถยนต์โดยช่างชำนาญงานมานานกว่า20ปีติดตั้งกระจกรถยนต์ฟิล์มกองแสงทุกรุ่นเคลมประกันชั้น1ได้ทุกบริษัทยังมีบริการสั่งทำและติดตั้งกระจกโค้งเรือกระจกหน้าต่างเรือและให้เช่าเรือตกปลาโดยกัปตันมืออาชีพเลือกบริการจากผู้เชี่ยวชาญเลือกร้านอาณาจักรกระจกโค้งถนนเทพกษัตรี076-239-116 081-895-3217
2: เรื่องจริงที่คนไม่ค่อยพูด by B Gift ครีม
3: หลายคนมาที่ B Gift เพราะเรามีทั้งร้อยใหม่อัลตราพรามเดเนียซีโอริจิโอเอ็มเฟสแต่สิ่งที่ทำให้ผลลัพธ์แตกต่างไม่ใช่จำนวนเครื่องแต่คือการวิเคราะห์ใบหน้าก่อนเริ่มการรักษาค่ะ
2: B Gift คลินิกตัวจริงด้านการออกแบบและยกกระชับใบหน้า
1: เรื่องกำจัดปลวกวางใจเชียงใหม่เพลสดูแลบ้านร้านอาหารโรงแรมและวางระบบกำจัดปลวกให้กับหมู่บ้านต่างๆในภูเก็ตมากกว่า20ปีกำจัดปลวกมดแมลงสาบหนูงูยุงสำรวจบ้านพร้อมให้คำปรึกษาฟรีเรื่องกำจัดปลวกวางใจเชียงใหม่เพลส076-263-404
4: Go Wholesale สวัสดีครับ
5: Go Go Go We are Go Wholesale
6: ที่นี่ขายวัตถุดิบอาหารราคาขายส่งทั้งกุ้งหอยปูปลาหมูเห็ดเป็ดไก่และของใช้เพียบ
7: มหาโพ

0: กอบการ
1: หมอเชนมาแชร์
2: หมอเชนกลัวคนไข้สวยผิดที่หลายคนคิดว่าคลินิกความงามยิ่งทำเยอะยิ่งสวยแต่สิ่งที่หมอกลัวที่สุดไม่ใช่คนไข้ไม่สวยนะครับจากประสบการณ์ที่ทำความงามมากว่า10ปีผมกลัวคนไข้สวยผิดที่ครับเพราะใบหน้าไม่ได้แก่พร้อมกันทั้งหน้าบางคนแก่จากการสูญเสียคอลลาเจนบางคนแก่จากการที่เส้นเอ็นยึดใบหน้าหย่อนคล้อยบางคนแก่จากการสูญเสียไขมันถ้าวิเคราะห์ผิดต่อให้ใช้ฟิลเลอร์หรือเครื่องยกกระชับที่ดีที่สุดผลลัพธ์ก็อาจไม่ใช่สิ่งที่คนไข้ต้องการสำหรับผมครับการรักษาที่ดีไม่ใช่ทำให้เยอะที่สุดแต่คือรู้ว่าอะไรคือปัญหาที่ต้องแก้ก่อนครับใครมีปัญหาอยากรู้ว่าต้องแก้จุดไหนทักเข้ามาปรึกษากันได้เลยที่ลัชวูดคลินิกครับ
1: หมอเชนมาแชร
3: ์ระรินร้อยทยอยพดทั้งหมดจิตเป็นพรพิษติดตามไกลไปปลายฝันส่งเสด็จองค์สิริกิติ์สู่นิจนิรันดร์ขอเทวันรับแม่ฟ้าทราพรด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารและพนักงานบริษัทสตูดิโอไลน์เอเจนซี่จำกัด
4: ที่นี่ไม่ไปไหนเพราะหัวใจเราใกล้กันฟัง 905 FM แชทไลน์ 905 FM

0: Love Delivery บอกความรู้สึกผ่านเพลงรัก
1: Nine O Five FM Delight 905

0: วด่วนข่าวด่วนดร.แทดออฟผู้นำการรักษาด้วยนวัตกรรมเลเซอร์คลินิกเลเซอร์แก้ปัญหาผิวครบวงจรไม่ว่าจะเป็นลบรอยสักรอยแผลเป็นรอยดำคล้ำกำจัดขนถาวรยกกระชับปรับรูปหน้าด้วยเครื่องเลเซอร์มาตรฐานระดับ Gold Standard โปรโมชั่นเริ่มต้นเพียง399บาทพร้อมให้บริการชาวภูเก็ตแล้ววันนี้สาขาเซ็นทรัลเฟสติวัลชั้น4โทร095-336-2424
1: ออโต้คลิกจ่ายหลักร้อยรับบริการแบบหลักหมื่นทั้ง3สาขาเพื่อชาวภูเก็ตสาขาถนนเทพสตรีภายในปั๊มคาร์เท็กซ์ใกล้ซุปเปอร์ชิปใหญ่สาขาหน้าโรงเรียนสตรีภูเก็ตและสาขาใหม่แยก4กอกระทู้ทางขึ้นเขาป่าตองเปลี่ยนยางเปลี่ยนน้ำมันเครื่องแบตเบรกโชคระบบแอร์ตรวจเช็คอื่นๆโปรแรงทั้งปีออโต้คลิกครบเครื่องเรื่องฟาสต์ฟิต
2: ซูเปอร์ชิปภูเก็ตสวัสดีค่ะวันนี้บริษัทซูเปอร์ชิปจังหวัดภูเก็ตเปิดรับสมัครเพื่อนร่วมงานหลายอัตรารายได้ดีมีสวัสดิการให้ในตำแหน่งช่างเขียนแบบมีความรู้ด้านการออกแบบและเขียนแบบงานก่อสร้างตำแหน่งโฟร์แมนสามารถอ่านแบบได้วุฒิปวส.หรือสาขาที่เกี่ยวข้องตำแหน่งผู้ช่วยผู้จัดการร้านประจำมินิมาร์ทซูเปอร์ชิปตำแหน่งพนักงานขับรถและตำแหน่งกุ๊กสนใจสมัครงานติดต่อซูเปอร์ชิปภูเก็ต0925929592มาร่วมงานกันนะคะซูเปอร์ชิปมีทุกสิ่งให้คุณเลือกสรรสวัสดีค่ะ
3: ทำไมดูเด็กจังความลับใบหน้าเป๊ะที่ใครๆก็ต้องถักเซิร์ฟเลเซอร์ยกกระชับโมโนโพล่า RF 2คลื่นความถี่ตอบโจทย์การยกกระชับ3ระดับชั้นผิวลงลึกถึงชั้นสแมสแก้ปัญหากรอบหน้าไม่ชัดลดความหย่อนคล้อยสลายไขมันแก้มข้อเหนียงข้าง2ชั้นไม่เจ็บไม่แสบไม่ต้องพักฟื้นด้วยระบบออโตเมติกชัตออฟสบายผิวในทุกขั้นตอนเซิร์ฟพร้อมเสิร์ฟแล้ววันนี้ที่สุทธิศักดิ์คลินิกโทรเลย0952606965
1: หากคุณกำลังมองหาถังบำบัดน้ำเสียถังเก็บน้ำที่มีความแข็งแรงทนทานติดต่อเรา S-Core เรามีนวัตกรรมการผลิตถังบำบัดน้ำเสียถังเก็บน้ำสำเร็จรูปโดยใช้วัสดุเฟอร์โรซิเมนต์ซึ่งมีความแข็งแรงทนทานสามารถวางใต้ถนนที่รถวิ่งผ่านได้ถังเฟอร์โรซิเมนต์ยังช่วยประหยัดแรงงานและเวลาในการติดตั้งบริษัท S-Core มีทีมงานวิศวกรสิ่งแวดล้อมและช่างชำนาญการประจำอยู่ที่จังหวัดภูเก็ตติดต่อ076-528-612 S-Core Quality Make Us Different คุณภาพทำให้เราแตกต่างวาเลนคลินิกยืนหนึ่งเรื่องความงามเชี่ยวชาญงานพรีเมียมราคาเท่ากรุงเทพ
4: ยกกระชับปรับรูปหน้าเลเซอร์ฟิลเลอร์โบท็อกซ์ปรึกษาฟรีที่ไลน์แอดไซน์วาเลนคลินิกหรือโทร0968234646วาเลนคลินิกให้คุณสวยทุกมิติ
3: ข่าวดีของชาวจังหวัดภูเก็ตและจังหวัดใกล้เคียงบ้านพึ่งวัดภูเก็ตเปิดให้บริการที่พักฟรีสำหรับผู้ป่วยและญาติณวัดเขารังสามัคคีธรรมใกล้โรงพยาบาลวชิระภูเก็ตสอบถามรายละเอียดได้ที่ศูนย์รับบริจาคโรงพยาบาลวชิระภูเก็ตหรือหัวหน้าตึกที่เข้ารับการรักษาติดต่อบ้านพึ่งวัดโทร065-950-6319
5: อยู่ไหนใกล้ไกลฟังได้ทั่วโลก www.studioline

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: ความดีที่ยิ่งใหญ่เริ่มจากแรงบันดาลใจในตัวเราทำดีเข้าพรรษา
1: หาเงินได้เท่าไหร่ก็มีเรื่องให้จ่ายหมดทุกทีเคยสงสัยไหมว่าเพราะอะไรเดือนนี้รถเสียเดือนหน้าคนที่บ้านป่วยเดือนถัดไปของใช้พังเหมือนมีอะไรคอยดูดเงินออกจากกระเป๋าตลอดเวลาในทางธรรมทรัพย์ที่รั่วไหลมักเกี่ยวกับกรรม3อย่าง 1. เคยยืมแล้วไม่คืน 2. เคยเบียดเบียนทรัพย์ผู้อื่นแม้เรื่องเล็กน้อย 3. ได้มาแล้วไม่เคยแบ่งปันใครเลยวิธีอุดรอยรั่วไม่ใช่แค่หาเงินเพิ่มแต่คือชำระหนี้เก่าให้หมดซื่อตรงกับทรัพย์ทุกบาทและเริ่มให้ทานแม้เพียงเล็กน้อยเพราะการให้คือการเปิดทางให้ทรัพย์ไหลกลับเงินที่ได้มาด้วยความสุจริตและแบ่งปันเป็นจะเป็นเงินที่อยู่กับเรานาน
0: ความดีที่ยิ่งใหญ่เริ่มจากแรงบันดาลใจในตัวเราทำดีเข้าพรรษาระรินร้อยทยอยพดทั้งหมดจิตเป็นพรพิษติดตามไกลไปปลายฝันส่งเสด็จองค์สิริกิติ์สู่นิจนิรันดร์ขอเทวันรับแม่ฟ้าทราพรด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารและพนักงานบริษัทสตูดิโอไลน์เอเจนซี่จำกัด
2: รูขุมขนกว้างเกิดจากได้หลายปัจจัยค่ะทั้งความมันการอุดตันความยืดหยุ่นของผิวหรือผิวที่เสียคอลลาเจนไปหรือแม้แต่พันธุกรรมจึงไม่มีวิธีใดที่ทำให้รูขุมขนหายไปอย่างถาวรแต่สามารถดูแลให้ผิวเรียบเนียนและมองเห็นรูขุมขนน้อยลงได้การรักษาเหมาะสมต้องดูที่สาเหตุก่อนไม่ควรซื้อผลิตภัณฑ์ตามกระแสเพียงอย่างเดียวนะคะใครอยากปรึกษาก็สามารถมาได้เลยค่ะที่นภชาคลินิกค่ะ
3: คุณกำลังฟัง D-Life 905 FM 90.5 MHz คลื่นเพื่อการท่องเที่ยวฟัง905 FM เพิ่มเพลงผ่านไลน์ถิ่น905 FM
0: Morning Delight โดยปันปัน

0: หลับตาฝันจากซาร่าซาโลล่านะครับแล้วก็แท็กสุดท้ายจากดาแอนโดฟินนั่นเองครับต้อนรับเข้าสู่ Morning Delight กับปันปันนะครับที่นี่ครับ 90.5 Delight FM นะอยู่กับปันปัน 8 โมงถึง 11 โมงเหมือนเดิมวันนี้เช้าวันพุธที่ 7 ตุลาคมนะครับอีก2วันนะมะรืนนี้ก็ขึ้นสอบกูเตงแล้วนะฮะแล้วเราก็จะได้เริ่มประเพณีถือศีลกินผักกันแล้วนะครับ
1: Morning Delight
0: ข้อความแรกของวันนี้เลยนะครับขอซอมบี้เลยเหรอเอาแบบแต่เช้าเลยใช่ไหมซอมบี้นะโอเคได้เลยเดี๋ยวผมขอหานิดนึงนะซอมบี้นะครับเอาตอนเช้าๆนี่เลยนะแล้วเดี๋ยวอยากฟังเพลงไหนอีกนะครับส่งไลน์มาบอกกันได้เลย ID Line 905 FM ครับเดี๋ยวกลับมาเจอกันในช่วง Did You Know 5

มีข้อความส่งมานะบอกว่าขอซอมบี้เพราะว่าลูกสาวชอบใช่ไหมครับร้องตามเนเน่อย่างนี้ใช่ไหมก็เลยอ่ะเปิดเนเน่ให้ด้วยเลยแล้วกันนะครับก็จะมีซอมบี้มีหน้ากากอีกาดำกับเพลงกลับมาได้หรือเปล่านะครับแล้วก็ Lovely ครับเป็นเสียงร้องของเนเน่รอยัลนะที่ได้ cover ไว้นะครับอ่ะเดี๋ยวช่วงหน้านะครับกลับมาติดตาม Did You Know ครับบางจังหวัดเนี่ยรู้สึกว่าจะไม่มีสนามบินเนาะบางจังหวัดไม่มีสนามบินบางจังหวัดก็มีสนามบินนะครับแต่ก็จะมีจังหวัดที่มีสนามบินมากกว่า1นะฮะก็มี2สนามบินเลยนะฮะจะเป็นจังหวัดไหนบ้างในประเทศไทยที่มีสนามบินมากกว่า1สนามบินเดี๋ยวมาติดตามในช่วง Did You Know ครับ

0: เป็นหนึ่งแทร็กจากปันนั่นเองนะครับรักให้เธอรู้นะก่อนหน้านั้นอยากบอกรักจากอินดิโก้นะฮะช่วงนี้เข้าสู่ช่วงดิจิโนกันนะฮะมาดูกันว่ามีสนามบินที่ไหนบ้างนะครับจังหวัดไหนบ้างที่มีมากกว่า1สนามบินครับ
1: Listen Did you know?
0: เรามาดูกันนะครับมีสนามบินจังหวัดไหนบ้างในเมืองไทยครับที่มีสนามบินเนี่ยมากกว่า1แห่งนะครับนั่นก็คือ2แห่งคงไม่มีจังหวัดไหนมีสนามบิน3สนามบินเนาะเอาเป็นว่า2แห่งแล้วกันนะครับประเทศไทยเนี่ยมีสนามบินกระจายอยู่หลายภูมิภาคเลยนะครับเพื่อรองรับทั้งการเดินทางภายในประเทศนะการท่องเที่ยวแล้วก็การขนส่งทางอากาศโดยเฉพาะจังหวัดที่เป็นศูนย์กลางเศรษฐกิจแล้วก็การท่องเที่ยวเนี่ยนะครับ เขาบอกจากการพิจารณานะจำนวนสนามบินที่ตั้งอยู่ในเขตจังหวัดเนี่ยจะพบว่า มีจังหวัดที่มีสนามบินมากกว่า1แห่งนะฮะซึ่งนะฮะก็จะเป็นจังหวัดที่มีสนามบินเนี่ยมากสุดก็คือ2แห่งนั่นเองนะครับจังหวัดแรกเลยก็คือสุราษฎร์ธานีที่ผมเพิ่งทราบมาก่อนนะว่าเขามี2สนามบินแต่ว่าอ๋อพอมาดูเออใช่เขามี2สนามบินจริงๆนะฮะแต่เขาไม่ได้ชื่อสนามบินสุราษฎร์ไงนะเป็นหนึ่งในจังหวัดที่มีสนามบิน2แห่งก็คือท่าอากาศยานนานาชาติสุราษฎร์ธานีแล้วก็คืออันเนี้ยอยู่อำเภอพุนพินนะฮะบนแผ่นดินใหญ่แล้วก็ท่าอากาศยานนานาชาติสมุยอยู่บนเกาะสมุยนั่นเองนะครับสนามบินทั้ง2แห่งเนี่ยมีบทบาทสำคัญต่อการเดินทางเข้าสู่จังหวัดสุราษฎร์ธานีแล้วก็แหล่งท่องเที่ยวชื่อดังของภาคใต้ด้วยนะเขามีสนามบินสุราษฎร์แล้วก็สนามบินสมุยนั่นเองนะครับอีกหนึ่งจังหวัดนะครับที่มี2สนามบินก็คือแม่ฮ่องสอนนะครับแม่ฮ่องสอนเนี่ยมี2สนามบินนะก็คือท่าอากาศยานแห่งท่าอากาศยานแม่ฮ่องสอนนะอยู่ในอำเภอเมืองครับแล้วก็ท่าอากาศยานปายครับอยู่ในอำเภอปายครับโดยสนามบินเหล่านี้เนี่ยมีความสำคัญต่อการเดินทางเข้าสู่จังหวัดที่มีภูมิประเทศเป็นภูเขาแล้วก็แหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติจำนวนมากครับมาอีก1จังหวัดนะครับจังหวัดตากครับมี2สนามบินก็คือท่าอากาศยานนานาชาติแม่สอดแล้วก็ท่าอากาศยานตากนะครับโดยท่าอากาศยานตากเนี่ยมีชื่ออยู่ในทะเบียนสนามบินสาธารณะแต่ว่าไม่ได้เปิดให้บริการเที่ยวบินพาณิชย์ตามปกติในปัจจุบันนะครับดังนั้นเนี่ยถ้านับเฉพาะสนามบินที่เป็นเที่ยวบินพาณิชย์ให้บริการเนี่ยจำนวนตากเนี่ยก็จะเหลือแค่1นะแต่จริงๆเขามี2สนามบินแต่ว่าจำนวนก็จะเหลือแค่1เพราะว่าท่าอากาศยานตากเนี่ยไม่ได้ให้บริการแบบสายการบินเที่ยวบินพาณิชย์แหละนะครับนี่คือจังหวัดที่มีมากกว่า1สนามบินเอ๊ะทำไมผมคิดว่ามันจะต้องมีมากกว่านี้เนาะมีที่ไหนอีกอะสุโขทัยมี1ที่ใช่ไหมหรือ2นะน่าจะ1อ่ะประมาณนี้นะฮะ3จังหวัดนี้เป็น3จังหวัดที่มีสนามบินมากกว่า1สนามบินนั่นเองครับ
1: Listen Did you know?
0: มีข้อความส่งมาขอเพลงแช่งของ B King นะเป็นหนึ่งแทร็กเก่าๆเนี่ยอาจจะแบบว่าหายากนิดนึงนะเดี๋ยวผมขอทำการบ้านนิดนึงนะเพลงแช่ง B King นะครับขออนุญาตหาก่อนนะครับ

าบน้ำดีไหมประโยคคำถามไม่ใช่จริงๆเธอแจ้งให้ทราบเธอบอกตอนนี้เวลาตีสามกว่าผมจะแห้งกับเกือบตีห้าที่ร้านแต่กี้เธอเต้นกระจายเธอเมาเธอร้องเพลงใหม่อย่าราบเข้ามาในห้องไอเย็นสบายแม่คนประหยัดรักธรรมชาติห้ามว่าจะอาบก็เชิญเสร็จแล้วเธอค่อยๆเดินสะดุดหัวเตียงแล้วล้มผ้าห่มมาทับบอกอุ้ยบังเอิญแล้วจากที่ฉันประเมินใจเธอสะอาดเหลือเกินฉันถามไม่ร้อนหรอเธอเธอบอกว่าเธอร้อนแต่เงินเธอสวยเหลือเกินหลับสวยฉันนึกว่าเธอสโนว์ไวท์ราตรีราณีเธอเหมือนเบลล่าทไวไลท์หน้าหมวยแล้วน้ำไม่อาบเธอถามว่ารักเธออยู่ไหมเธอบอกวันนี้ที่น้ำไม่อาบ

แช่งจากบีคิงนะหามาเปิดจนได้แหละนะครับโอเคสำหรับในช่วงนี้อยู่กับ CS Motorbike นะครับอย่าลืมนะ CS Motorbike เนี่ยเขาเป็นศูนย์บริการที่เป็นมาตรฐานยามาฮ่าและได้รับการแต่งตั้งอย่างเป็นทางการนะครับบริการดียามาฮ่าแท้แน่นอนช่างชำนาญทุกขั้นตอนอุ่นใจทุกการขับขี่นะครับบริการหลังการขายเขาดีมากๆแล้วก็อยากได้มอเตอร์ไซค์ยามาฮ่าต้องไปที่นี่เลย CS Motorbike เขามี2สาขาด้วยกันนะครับในภูเก็ตนะก็จะมีสาขาวิชิตสงครามครับจะอยู่ใกล้ๆตลาดสำชาแล้วก็สาขาเจ้าฟ้าในจะอยู่ใกล้ๆกับโกสุรีวัดเทพหรือว่าแถวแหลมชันตรงนั้นเลยนะครับสามารถโทรสอบถามก่อนได้โทรถามโปรโมชั่นโทรถามเขาเปิดทุกวันนะจันทร์ถึงอาทิตย์เลยศุกร์เสาร์อาทิตย์อะไรเงี้ยสะดวกวันเสาร์อาทิตย์วันอาทิตย์ก็เปิดนะก็ไปใช้บริการได้นะครับโทรสอบถามเพิ่มเติมได้นะสำหรับโปรต่างๆนะครับหรือว่าสอบถามการใช้บริการครับสาขาวิชิตสงครามนะใกล้ๆตลาดสำชาเบอร์โทร082-196-6166แล้วก็สาขาเจ้าฟ้าในใกล้โกสรีแหลมชันนะครับ0622166468 0622166468หรือถ้าอยากเข้าไปดูใน Facebook เซิร์ช CS Motorbike ได้เลยหรือว่า Facebook Line นะฮะเซิร์ชพิมพ์อันนี้ได้เลย @cs1yamaha นะครับทักแชทไปสอบถามได้นะครับพิมพ์ @cs1yamaha นั่นเองนะครับหน้าฝนนี้ขี่ปลอดภัยแวะมาที่ CS Motorbike สบายใจหายห่วงแน่นอนครับ

0: Delight 905 FM Music by the Sea
1: We will be back
2: นันวัฒนากรุ๊ปเราคือผู้ค้าน้ำมันครบวงจรในจังหวัดภูเก็ตให้บริการปั๊มน้ำมัน7สาขาในแบรนด์คาวเทคบางจากปั๊มเต็มถังสีชมพูดำและเราเป็นจ็อบเบอร์ขายน้ำมันราคาส่งทั่วภูเก็ตบริหารงานโดยคุณโต้งเอามันนันวัฒนากรุ๊ป
3: บรรจุแก๊สหุงต้มคุ้มค่าได้น้ำหนักเต็มถังราคาถูกกว่ารวดเร็วรอรับได้เลยที่โรงบรรจุแก๊สยูนิค
4: พิเศษเมื่อนำถังมาเติม5ถังขึ้นไปได้ราคาถูกกว่าทักแชท Facebook โรงบรรจุแก๊สยูนิค076-217-518
5: แทนคำขอบคุณจากใจนภัชชาคลินิกโฉมใหม่บนพื้นที่ใหม่สวยกว่าเดิมอบอุ่นกว่าเดิมสะดวกสบายมากขึ้น
6: นภัชชาคลินิกโกบิยอนยืนหนึ่งเรื่องความงาม
5: สอบถามได้ที่ Line ID @nabhacha_clinic
6: Bubble Bike รถมอเตอร์ไซค์มือ2สภาพนางฟ้าใหม่เริ่มต้นแค่หลัก10มีรถกว่า15ยี่ห้อ Honda Yamaha Lambretta ทดลองขี่กลับบ้านได้ตรงข้ามลานดวมินหรือที่ Facebook TikTok ค้นหาชื่อ Bubble Bike เจอเราเลยครับ
7: เรื่องฝนฟ้าน่ะห้ามไม่ได้แต่กันร้อนกันเสียงด้วย PU Foam ได้นะปรึกษาไอธนาสิครับเขาผลิตและจำหน่ายแผ่นหลังคา PU Foam แดดออกก็ไม่ร้อนฝนตกก็ไม่ดังและยังมีหลังคาเหล็กเมทัลชีทสีสวยล่อนหลากหลายหลังคาไวนิลรางน้ำไวนิลหลังคา Snap Lock เหล็กตัว C ไม้เชิงชายไม้ฝาไม้พื้นประตูม้วนไร้เสียง Victory ก็มีนะครับจะทนร้อนทนเสียงไปทำไมติด PU Foam ปรึกษาไอธนาสิครับสะดวกเร็วตรงเวลากว่า17สาขาทั่วภาคใต
8: ้ไอธนาอันดามันถนนสักดิเดชทางไปอ่าวมะขาม076-213-747-8 คลิก aithanametalsheet.com
9: ลาจีไนท์มาร์เก็ตตลาดนัดของคนภูเก็ตจุดเช็คอินสุดชิลใจกลางเมืองภูเก็ตอาหารสตรีทฟู้ดกว่าร้อยร้านค้าพื้นที่นั่งชิลดนตรีสดยามค่ำคืน
10: แหล่งช้อปปิ้งของฝากสตรีทฟู้ดอาหารพื้นเมืองครบจบในที่เดียวลาจีเปิดบริการทุกวันปิดทุกวันพฤหัสบดีหน้าห้างภูเก็ตโกสเซอรี่วงเวียนม้าน้ำมาถึงภูเก็ตแล้วต้องมาที่นี่ลาจีภูเก็ต
11: ตัดกลับมาที่จังหวะนี้ถ้าเบียร์หลุดเข้าไปยิงโอ้กรุ๊ปเซลโต้โบรกเกอร์เซฟได้ครับเหตุฉุกเฉินบนท้องถนนสั้นอีกทีแต่กรุ๊ปเซลโต้โบรกเกอร์ก็ยังเซฟกรุ๊ปเซลโต้โบรกเกอร์เซฟให้หมดประกันรถเบียร์เซฟเซฟหลักร้อยผ่อนสบายรับบริการช่วยเหลือฉุกเฉินเซฟได้แบบกว้างขวาง
12: กรุ๊ปเซลโต้โบรกเกอร์ในนามของบมจ.อยุธยาแคปิตอลออโต้ลีสเป็นเพียงในหน้าผู้ชี้ช่องให้ทำประกันภัยเท่านั้นเงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนดผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียดและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
11: ซื้อประกันรถเบียร์เซฟหลักร้อยได้ที่
13: กรุ๊ปเซลโต้ภูเก็ตใกล้กับซูเปอร์ชิปใหญ่โทร076-361-400-1
14: CS Motorbike ฉลองครบรอบ2ปีก้าวสู่โชว์รูมใหม่อัปเกรดใหม่ใหญ่กว่าเดิมระดับไฮพรีเมียมพร้อมศูนย์บริการมาตรฐานใหม่จากยามาฮ่าดูแลด้วยระบบพรีเมียมแคร์เน้นครบทุกขั้นตอนทีมช่างฝีมือดีมั่นใจในมาตรฐานยามาฮ่า CS Motorbike 2สาขาถนนเจ้าฟ้าแยกแหลมชันและถนนวิชิตสงครามใกล้ตลาดฉำฉาเปิดให้บริการทุกวันทักแชท Facebook CS Motorbike
15: กินเจปีนี้เตรียมตัวให้พร้อมเสื้อยืดกินเจหมวกผ้ากันเปื้อนเสื้อกุยเฮงและสินค้าเทศกาลกินเจอีกเพียบครบจบที่ iAm Premium เสื้อยืดเริ่มเพียง69บาทผ้ากันเปื้อน59บาทหมวก45บาทเสื้อกุยเฮง170บาทราคาส่งถูกที่สุดสั่งก่อนรับก่อนอย่ารอใกล้เจโทรเลย062-974-1979 iAm Premium ตรงข้ามโรงแรมโนโวเทลโพคีทาราทางไปตลาดเกษตร
16: นี้ต้องคาร์โฟแคชพร้อมใช้เพิ่มวงเงินให้สูงสุด 140% ทั้งรถยนต์และมอเตอร์ไซค์โปได้ยิ่งจ่ายยิ่งลดยิ่งจ่ายยิ่งลดให้คุณโปได้ยิ่งจ่ายดอกเบี้ยยิ่งลดและใกล้และใกล้ขอกู้กับคาร์โฟแคชได้ใกล้ทั้งสาขาใกล้บ้านและมือถือใกล้ตัวกู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวเงื่อนไขเป็นไปตามเพื่อให้บริการสินเชื่อกำหนดอัตราดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอก 10.99-24% ต่อปีคาร์โฟแคชพร้อมใช้ใกล้กว่าที่คิดสมัครคาร์โฟแคชที่แอปโกบายกรุงศรีออโต้
13: ติดต่อกรุงศรีออโต้ภูเก็ตใกล้กับซุปเปอร์ชิปใหญ่โทร076-361-4001

0: เอช้อยใครๆก็เลือกแต่เอช้อย
1: เอช้อยช้อยที่มือโปรมั่นใจมีจำหน่ายเฉพาะที่โกโฮเซล
2: ระรินร้อยทยอยพดทั้งหมดจิตเป็นพรพิษติดตามไกลไปปลายฝันส่งเสด็จ

0: องค์สิริกิติ์สู่นิจนิรันดร์ขอเทวันรับแม่ฟ้าทราพรด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารและพนักงานบริษัทสตูดิโอไลน์เอเจนซี่จำกัด
1: ร้อยคำลาพกากรองทั้งผองชาติอภิวาทน้อมเสด็จสู่สวรรค์พระองค์พาจะคงอยู่นิจนิรันดร์ทั้งใจไทยยังคงมั่นอนันตราสถิตในใจปวงประชาตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารนักจัดรายการวิทยุและเจ้าหน้าที่บริษัทสตูดิโอไลน์เอเจนซี่จำกัด

0: านไลน์ทีม 95FM
1: Morning Delight โดยปันปัน

0: Morning Delight
1: เข้าสู่ Morning Delight ชั่วโมงที่2นะครับอ่ะเราเอาเพลงแบบเก่าๆยุค90มาฝากกันนะเอาใจคนที่ผมว่าสัก35 40บวกอะไรประมาณนี้นะครับตัวแทนจากโน้ตตูนครับอยู่ดีๆก็อยากร้องไห้จากตองพักครมัยอยากฟังเพลงไหนเพิ่มเติมบอกปันๆมาได้เลยนะครับ

ดีเกินไปนะครับในเวอร์ชันของเอจิรากรเคนวงซิลขวัญอินดิโก้นะครับแล้วก็ก่อนหน้านั้นขอโทษที่โกหกไปจาก GWS นั่นเองนะครับช่วงนี้อยู่กับวาเลนคลินิกกันด้วยสำหรับโปรโมชั่นเดือนตุลาคมนี้ครับวาเลนคลินิกจัดเต็มโปรความสวยสุดคุ้มมาให้นะครับดูแลครบทั้งงานผิวงานยกกระชับแล้วก็เติมเต็มในราคาพิเศษที่ไม่ควรพลาดเลยนะครับอย่างโปรแกรม Aqua Luna นะฮะเป็นตัวช่วยดูแลผิวเติมความชุ่มชื้นให้ผิวเนี่ยดูอิ่มฟูเลือกได้2รุ่นนะครับ Wrinkle แล้วก็ Aqua นั่นเองนะครับกล่องละ 5,900 บาทเท่านั้นจากปกติ 6,900 บาทนะครับหรือว่าซื้อคู่ทั้ง Wrinkle ทั้ง Aqua เลยนะครับ2กล่องแค่ 9,900 บาทเท่านั้นนะครับต่อด้วยโปรแกรม Filler Bioya ครับเติมเต็มและปรับผิวให้ดูละมุนครับ 3cc เนี่ยคุ้มกว่านะแค่ 11,000 บาทเท่านั้นจากปกติ 17,970 บาทจำกัดเพียง99สิทธิ์เท่านั้นนะอันนี้แล้วก็สำหรับใครที่กังวลเรื่องผิวหย่อนคล้อยมีไขมันสะสมมีไขมันบริเวณแก้มเหนียงนะครับแนะนำเลยโปรแกรมไฮฟู่นะครับแถมโปรแกรมลดแฟตให้ฟรีด้วยนะครับโปรนี้สามารถได้โปรแกรมไฮฟู500ช็อตแล้วก็ลดแฟตอีก1ขวดนะครับแค่ 5,999 บาทเท่านั้นนะสนใจสอบถามเพิ่มเติมได้เลยทักแอดมินเพจได้เลยนะครับ Facebook Page วาเลนคลินิกคลินิกความงามภูเก็ตนะ VALENCLINIC วาเลนคลินิกนะแล้วก็ภาษาไทยว่าคลินิกความงามภูเก็ตคลินิกอยู่ถนนตรงนี้คลินิกจะอยู่ตรงถนนขวางนะเยื้องกับโรงเรียนนานาชาตินั่นเองครับ

เวนาวิดยูนะครับลิซ่าและไทล่าครับเมื่อไหร่จะมีใจให้กันจากแบล็คฮาร์ทแล้วก็ค้างคาจากเลดี้ปรางนะเดี๋ยวช่วงหน้าเรากลับมาติดตามมอน905ออเรากันนะครับออเราวันนี้จะพาทุกคนไปเที่ยวที่เดี๋ยวค่อยมาบอกนะเดี๋ยวค่อยมาบอกแล้วกันนะครับ

0: ตกใจหมดนะจากมาทีมนั่นเองนะครับดาวตกจากแว่นใหญ่ฟีเจอริ่งกับ C9 ช่วงนี้เข้าสู่ช่วง905 All Around กันครับ
1: 905 All Around
2: 905 All Around
0: วันนี้905 All Around ครับพาทุกคนไปที่ชัยภูมิกันครับไปเที่ยวที่หินฟีฟ่าประติมากรรมธรรมชาติกลางลานหินงามครับแลนด์มาร์คมหัศจรรย์แห่งชัยภูมินั่นเองนะครับซึ่งที่นั่นเนี่ยเขามีหินที่เป็นรูปร่างฟีฟ่าเลยเอ๊ะเป็นเหมือนถ้วยฟุตบอลโลกนะครับหรือว่าฟีฟ่าก็เคยมาเห็นหินที่นี่แล้วเขาเอาไปออกแบบหรือเปล่านี่นะฮะท่ามกลางธรรมชาติกว้างใหญ่ที่ลานหินงามอุทยานแห่งชาติป่าหินงามจังหวัดชัยภูมินะครับมีประติมากรรมชิ้นหนึ่งที่เป็นจากธรรมชาตินะไม่ได้เป็นฝีมือมนุษย์เอ๊ะหรือเป็นฝีมือมนุษย์สมัยโบราณหรือเปล่านะครับเขาบอกว่าสะดุดตามากๆทั้งนักท่องเที่ยวทั้งช่างภาพเลยนะนั่นก็คือหินฟีฟ่านะครับเป็นก้อนหินที่คล้ายถ้วยฟุตบอลโลกนะครับกลายเป็นอีกหนึ่งแลนด์มาร์คที่เวลาใครไปเยือนก็จะถ่ายรูปด้วยนะครับหินฟีฟ่าเนี่ยมาจากจินตนาการของผู้พบเห็นนะรูปร่างเนี่ยมันเหมือนถ้วยรางวัลฟุตบอลโลกจริงๆนะก็เลยตั้งชื่อนี้นะครับโดยเฉพาะถ้วยฟุตบอลโลกช่วงปี2537นะครับบางคนอาจจะมองว่าเอ๊ะรายละเอียดอาจจะแตกต่างกันไปแต่รูปร่างโดยรวมเนี่ยมันก็คล้ายๆจริงๆเลยนะครับซึ่งอันนี้เขาบอกว่าเป็นประติมากรรมที่ธรรมชาติเนี่ยค่อยๆสรรสร้างนะครับหินรูปทรงแปลกตาเนี่ยไม่ได้เกิดจากฝีมือมนุษย์นะครับแต่ว่าเป็นผลงานจากธรรมชาติที่สร้างสรรค์ใช้เวลากว่า200ถึง250ล้านปีนะไม่ใช่200ปีนะ200ถึง250ล้านปีเลยนะครับก้อนหินบริเวณป่าหินงามส่วนใหญ่เนี่ยเป็นหินทรายครับก็จะค่อยๆผุพังถูกกัดเซาะจากน้ำจากลมจากแสงแดดแล้วก็เห็นเป็นประติมากรรมที่สวยงามเยอะเลยนะไปที่นี่เนี่ยไม่ใช่แค่หินฟีฟ่านะคุณจะได้เห็นหินรูปร่างแปลกตาอีกมากมายเลยนะครับแล้วก็ที่ลานหินงามเนี่ยก็มีดอกกระเจียวสวยๆนะมีทุ่งดอกกระเจียวให้ทุกคนได้ชมได้ถ่ายรูปกันด้วยนะครับใครว่างก็ไปเยือนที่จังหวัดชัยภูมิกันได้นะครับสำหรับอุทยานแห่งชาติป่าหินงามจังหวัดชัยภูมิฮะ
1: 905 All Around
2: 905 All Around

เกือบนะครับจากบูรินแต่ว่าเป็นเวอร์ชันของเคลียร์นะรอวันที่ใจฉ่ำจากบูมสหรัฐนั่นเองนะครับช่วงนี้อยู่กับเชียงใหม่เพลสกันด้วยนะครับใครที่มีปัญหาเรื่องปลวกครับหรือว่าเจอสัตว์รบกวนอื่นๆนะปลวกมดหนูงูแมลงสาบครับโทรหาเชียงใหม่เพลสได้เลยเขาอยู่ในงานวางระบบท่อกำจัดปลวกโครงการหมู่บ้านต่างๆเนี่ยได้รับความไว้วางใจมากว่า25ปีเลยนะครับนอกจากเทคโนโลยีที่ทันสมัยในสิ่งที่เชียงใหม่เพลสไม่เคยที่จะพลาดเลยนะก็คือเรื่องของผลิตภัณฑ์ที่ใช้เนี่ยต้องได้มาตรฐานนะต้องได้มาตรฐานอย.เท่านั้นนะครับแล้วก็ต้องเป็นผลิตภัณฑ์คุณภาพสูงครับซึ่งจะเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมแล้วก็ปลอดภัยกับสมาชิกทุกคนแล้วก็ปลอดภัยกับสัตว์เลี้ยงของคุณด้วยนะครับใครต้องการกำจัดปลวกมดแมลงสาบหนูงูยุงโทรหาเชียงใหม่เพลสเลยนะครับเขามีบริการตรวจวัดพื้นที่ฟรีนะฮะเบอร์โทรศัพท์076-263-404นั่นเองนะครับ076-263-404นะครับ

0: New GWM แทง500ดีเซลความสบายที่เหนือกว่าความปลอดภัยที่มั่นใจได้และสมรรถนะเหนือระดับจากเครื่องยนต์ดีเซลเปิดใจ Go Beyond ใช้ชีวิตให้เหนือกว่าพร้อมให้คุณเป็นเจ้าของแล้ววันนี้พี่ GWM อนุภาสภูเก็ต080-535-3591
1: ซูเปอร์ชิปภูเก็ตสวัสดีค่ะวันนี้บริษัทซูเปอร์ชิปจังหวัดภูเก็ตเปิดรับสมัครเพื่อนร่วมงานหลายอัตรารายได้ดีมีสวัสดิการให้ในตำแหน่งช่างเขียนแบบมีความรู้ด้านการออกแบบและเขียนแบบงานก่อสร้างตำแหน่งโฟร์แมนสามารถอ่านแบบได้วุฒิปวส.หรือสาขาที่เกี่ยวข้องตำแหน่งผู้ช่วยผู้จัดการร้านประจำมินิมาร์ทซูเปอร์ชิปตำแหน่งพนักงานขับรถและตำแหน่งกุ๊กสนใจสมัครงานติดต่อซูเปอร์ชิปภูเก็ต0925929592มาร่วมงานกันนะคะซูเปอร์ชิปมีทุกสิ่งให้คุณเลือกสรรสวัสดีค่ะ
2: Brushroot Clinic ความงามที่ออกแบบมาเพื่อคุณ
3: เพราะความสวยที่ดีไม่ใช่แค่ดูดีแต่ต้องรู้สึกดีไปด้วยฟิลเลอร์ยกเส้นเอ็นเทคนิคเฉพาะของผมไม่ใช่แค่เติมเต็มแต่ช่วยยกโครงสร้างใบหน้าให้ผลลัพธ์ที่ดูดีเป็นธรรมชาติ
2: Brushroot Clinic เทคโนโลยีครบจบทุกปัญหาผิว
3: หน้าสวยหุ่นเป๊ะแค่แวะมาหาหมอเชนเดี๋ยวจัดให้ครับติดตามเราได้ที่ Facebook Brushroot Clinic
4: นี่ครับนายสติกเกอร์ฉลากสินค้าใหม่จากหัวใสดีไซน์ออกแบบมาเพื่อแบรนด์ของเรา
5: อย่าปล่อยให้สติกเกอร์เป็นแค่ป้ายสินค้าเพิ่มมูลค่าให้สติกเกอร์เล่าเรื่องแบรนด์ของคุณหัวใสดีไซน์ผลิตไวใส่ใจคุณภาพติดต่อ020287788 Facebook TikTok หัวใสดีไซน
2: ์นอนกรนสะดุ้งตื่นตื่นมาไม่สดชื่นง่วงนอนตอนกลางวันสัญญาณอันตรายที่ไม่ควรมองข้าม
6: ภูเก็ตสลีปเซ็นเตอร์ศูนย์ตรวจการนอนกรนครบวงจรในภูเก็ตโดยทีมแพทย์และเครื่องวิเคราะห์การนอนที่แม่นยำจองตรวจวันนี้การนอนกรนหยุดหายใจขณะหลับเพื่อเช้าวันใหม่ที่สดใสและหัวใจที่แข็งแรงเรื่องนอนกรนไว้ใจเราเพราะเราคือผู้เชี่ยวชาญภูเก็ตสลีปเซ็นเตอร์0814974599
2: ถ้าแพ่งบ่อยขึ้นปวด

0: าเวลาใช้มือถืออ่านหนังสือไม่สบายอาจถึงเวลาลองเช็คสายตาแล้วนะคะ
1: Specs Optic คุณภาพงานคือบริการของเราเพื่อการมองเห็นที่ดี5สาขาในภูเก็ต0903999894นึกถึงแว่นตานึกถึง Specs Optic
2: ระรินรอยทยอยพดทั้งหมดจิตเป็นพรพิษติดตามไกลไปปลายฝันส่งเสด็จองค์สิริกิติ์สู่นิจนิรันดร์ขอเทวันรับแม่ฟ้าทราพรด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นหาที่สุดไม่ได้ข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารและพนักงานบริษัทสตูดิโอไลน์เอเจนซี่จำกัด
3: ชาติอภิวาทน้อมเสด็จสู่สวรรค์พระองค์พาจะคงอยู่นิจนิรันดร์ทั้งใจไทยยังคงมั่นอนันตราสถิตในใจปวงประชาตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารนักจัดรายการวิทยุและเจ้าหน้าที่บริษัทสตูดิโอไลน์เอเจนซี่จำกัด
4: ความดีที่ยิ่งใหญ่เริ่มจากแรงบันดาลใจในตัวเราทำดีเข้าพรรษา
5: อย่าเอาชีวิตของเราไปเทียบกับใครบางคนถึงเร็วบางคนถึงช้าต้นไม้แต่ละต้นยังเติบโตไม่พร้อมกันชีวิตคนเราก็มีเวลาของตัวเองขอเพียงไม่หยุดเดินไม่ทิ้งความดีวันหนึ่งเวลาของเราก็จะมาถึง
4: ความดีที่ยิ่งใหญ่เริ่มจากแรงบันดาลใจในตัวเราทำดีเข้าพรรษา

0: Amazing
1: Delight 905 FM Music by the Sea อยู่ไหนใกล้ๆฟังได้ทั่วโลก www.studiolinemedia1.com อยู่ที่นี่ไม่ไปไหนเพราะหัวใจเราใกล้กันฟัง905 FM แชทไลน์905 FM
2: Morning Delight โดยปันปัน

Justin Bieber และ Rosé นะครับ Just Tonight นะครับแล้วก็เดี๋ยวช่วงหน้านะครับเราจะกลับมาติดตามประเด็นข่าวใน X กันนะเดี๋ยวจะมาดูกันนะครับว่ามีประเด็นอะไรเพิ่มเติมกันบ้างนะครับนอกจากเรื่องของน้ำท่วมเพราะว่าสถานการณ์น้ำท่วมก็ยังต้องเกาะติดแล้วก็น่าจะมีฝนลงมาอีกนะครับแต่อาจจะไม่หนักเท่ารอบที่แล้วก็ดีแล้วนะครับดีแล้วนะอยากให้มันไม่หนักแหละเพราะว่าจริงๆอยากให้มีเบาๆนะหรือไม่มีเลยก็ยิ่งดีนะครับยิ่งสถานการณ์หลายๆพื้นที่น้ำท่วมแบบนี้นะครับแต่ว่าช่วงนี้นะเราอยู่กับนภัชชาคลินิกกันก่อนกับนวัตกรรมสลายไขมันเฉพาะจุดนะครับกับ Onda Pro นะฮะเป็นการสลายไขมันเฉพาะจุดแล้วก็กระชับผิวในขั้นตอนเดียวครับลดไขมันดื้อลดเซลลูไลท์แล้วก็ช่วยให้ผิวเนี่ยเรียบเนียนขึ้นครับเทคโนโลยีเป็นไมโครเวฟความถี่สูงจากอิตาลีนะครับลดไขมันเฉพาะจุดกระชับผิวไม่หย่อนคล้อยเจ็บน้อยไม่ต้องพักฟื้นเห็นผลเรื่องสัดส่วนและความเรียบเนียนของผิวดูแลโดยแพทย์นะครับพร้อมประเมินเฉพาะบุคคลทุกเคสเลยนะครับเพราะการลดไขมันที่ดีเนี่ยไม่ใช่แค่เล็กลงแต่จะต้องกระชับแล้วก็สมส่วนอย่างเป็นธรรมชาตินะครับไปที่นภัชชาคลินิกได้เลยให้ทีมแพทย์เขาวิเคราะห์แล้วก็ช่วยวินิจฉัยและดูแลนะว่าจะใช้นวัตกรรมไหนใช้หัตถการแบบไหนที่เหมาะในการแก้ไขปัญหาที่คุณต้องการนะครับนภัชชาคลินิกอยู่ถนนแม่หลวงนะครับแนะนำให้ทักไลน์ไปนะฮะแอดไลน์กันได้นะครับ ID line @นภัชชา _คลินิกนัดคิวกันก่อนนะครับ line ID นะครับ @นภัชชา NAPATCHAR ครับขีดล่างแล้วก็คลินิก CLINIC นั่นเองนะครับ

อย่างมีคนเคยบอกว่าความทรงจำที่สำคัญสักวันมันจะกลายเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตสะสมความทรงจำกันไปเรื่อยๆนะ

0: ส่วนหนึ่งของชีวิตจากกัญชลีนะก่อนหน้านั้นนาฬิกาทรายในเวอร์ชั่นของโบกี้ไลออนและโจอี้ภูวศิษฐ์นะครับช่วงนี้มาติดตามเทรนใน X กันกับ Hit the Trend on X ครับ
1: Hit the Trend on X Hit the Trend on X
0: Hit the Trend on X นะครับน้ำท่วมทำไข่แพงนะขอตรึงราคาไข่ไก่หน้าฟาร์มอยู่ที่4บาทสุภจีสั่งเร่งเติมสินค้าในพื้นที่น้ำท่วมนะครับจุกอก2ผัวเมียพาลูกออทิสติกป่วยไข้สูงใส่กะละมังโอ้น่าเอ็นดูมากเลยนะครับฝ่าน้ำท่วมสูงถึงอกเพื่อไปหาหมอตามนัดโชคดีเจอนายกอบต.และกำนันลงพื้นที่ช่วยเหลือพอดีเลยนะครับโอ้ขอให้น้องปลอดภัยนะครับอนุทินเดือดกลางวงประชุมจวกยับปมเด้งนายอำเภอบ้านสร้างนะครับหลังผู้ว่าปราจีนบุรีเนี่ยทำหนังสือขอย้ายเหตุไม่ทุ่มเททำงานไม่ประสานอพยพชาวบ้านลั่นเป็นเรื่องน่าอับอายในระบบการปกครองสั่งสอบวินัยและทัศนคติไม่เข้าใจแต่งตั้งมาได้ยังไงย้ำหากทำงานแย่จริงต้องไม่ให้อยู่ในระบบราชการนะครับภายหลังเกิดเหตุน้ำท่วมในพื้นที่อำเภอบ้านสร้างจังหวัดปราจีนบุรีอย่างหนักนะฮะนายนฤชาโคสิทธิ์วิไลอธิบดีกรมการปกครองก็สั่งย้ายนายเศรษฐวุฒิวงเลอวุฒินะนายอำเภอบ้านสร้างเลยนะครับโดนเด้งไปเลยนะอีกหนึ่งเรื่องที่เป็นประเด็นที่สังคมพูดถึงนะบีบหัวใจแม่ร่ำให้ยกมือไหว้ขอโทษหากทำให้ลูกชายรู้สึกครอบครัวแตกแยกลูกสาวถึงกับยกมือไหว้ขอพี่ชายพี่สะใภ้พอเถอะขณะที่เบนซ์ซึ่งเป็นลูกชายนะครับร่ำให้พร้อมกราบขอโทษแม่แม่ปลอบไม่เป็นไรพร้อมให้อภัยลูกเสมอแล้วก็โอ้ยเช็ดน้ำตรงน้ำตาให้ลูกด้วยอ่ะไปดูในโหนกระแสแล้วกันแต่เรื่องที่ใหญ่กว่านั้นก็คือป้าแมวนะป้าแมวเนี่ยนะครับเป็นเจ้าของศูนย์ดูแลผู้สูงอายุที่เคสเนี่ยนะฮะเหมือนกับลูกเขาให้ไปอยู่ที่นี่นะครับแล้วก็มีการบอกกับทางผู้มาใช้บริการอะไรเงี้ยบอกว่ามีแพทย์อะไรด้วยนะครับแต่จริงๆเนี่ยไม่ได้มีเนาะแล้วมีไม่ได้ด้วยผิดกฎหมายด้วยนะครับแล้วก็มีการติดลูกกรงกับเตียงนะครับมีการให้ผู้สูงอายุที่โดนไปอยู่ที่นี่เนี่ยอยู่ในกรงซึ่งเป็นกรงขนาดเล็กเนาะเหมือนผู้ที่เป็นเคสเนี่ยนะที่เป็นคุณแม่เนี่ยที่ไปอยู่ที่นี่อายุน่าจะ60กว่าปีเนาะเขาก็อยู่ในห้องที่เป็นกรงเล็กๆเหมือนแบบเหมือนคุกเล็กๆเลยอ่ะเล็กๆเหมือนกรงหมาเขาบอกอย่างนี้เลยนะครับแล้วก็ห้องน้ำก็ไม่มีนะต้องใช้ถังในการขับถ่ายอุจจาระปัสสาวะก็ในถังใบเดียวนั่นเลยแล้วก็มีแค่ทิชชู่ให้ไม่มีห้องน้ำด้วยแล้วก็ถูกขังอยู่ในนั้นอยู่เป็นปีเลยนะครับก็ล่าสุดก็น่าจะโดนตรวจสอบแล้วแหละนะครับนะเขาบอกว่าไม่ได้ขังคนบนเตียงแค่ป้องกันการตกลื่นล้มนะป้องกันการทำร้ายตัวเองไม่ได้ทารุณคนไข้นะครับเตรียมวางมือให้ลูกชายบริหารต่อนะสำหรับสถานที่เหมือนเป็นการบริบาลผู้สูงอายุนี้นะฮะก็ไปติดตามกันได้ในรายการโหนกระแสนะไปติดตามกันได้ในรายการโหนกระแสนะครับ
1: Hit the trend on X Hit the trend on X

หมดเวลาของ Morning Delight แล้วครับเจอกันใหม่พรุ่งนี้นะ8โมงถึง11โมงนะครับวันนี้ปันลาไปก่อนขอบคุณทุกข้อความด้วยนะครับที่อยู่ด้วยกันแล้วก็ขอเพลงกันเข้ามานะวันนี้สวัสดีครับ

0: หากคุณกำลังมองหาถังบำบัดน้ำเสียถังเก็บน้ำที่มีความแข็งแรงทนทานติดต่อเรา S-Core เรามีนวัตกรรมการผลิตถังบำบัดน้ำเสียถังเก็บน้ำสำเร็จรูปโดยใช้วัสดุเฟอร์โรซิเมนต์ซึ่งมีความแข็งแรงทนทานสามารถวางใต้ถนนที่รถวิ่งผ่านได้ถังเฟอร์โรซิเมนต์ยังช่วยประหยัดแรงงานและเวลาในการติดตั้งบริษัท S-Core มีทีมงานวิศวกรสิ่งแวดล้อมและช่างชำนาญการประจำอยู่ที่จังหวัดภูเก็ตติดต่อ076-528-612 S-Core Quality Make Us Different คุณภาพทำให้เราแตกต่าง
1: วาเลนคลินิกยืนหนึ่งเรื่องความงามเชี่ยวชาญงานพรีเมียมราคาเท่ากรุงเทพ
2: ยกกระชับปรับรูปหน้าเลเซอร์ฟิลเลอร์โบท็อกซ์ปรึกษาฟรีที่ไลน์แอดไซน์วาเลนคลินิกหรือโทร0968234646วาเลนคลินิกให้คุณสวยทุกมิติน
3: ันวัฒนากรุ๊ปบริการเติมเครื่องปั่นไฟโรงแรมวิลล่าห้างสรรพสินค้าจัดส่งทั่วภูเก็ตเราพร้อมยกปั๊มน้ำมันไปเสิร์ฟให้ถึงที่0829550666
4: เอามันไหมผมโต้งเอามันนันวัฒนากรุ๊ปผู้ค้าน้ำมันในจังหวัดภูเก็ต
5: เรื่องจริงที่คนไม่ค่อยพูด by B Gift Clinic
6: หลายคนมาที่ B Gift เพราะเรามีทั้งร้อยใหม่อัลตราพรามเดนเนียซีโอริจิโอเอ็มเฟสแต่สิ่งที่ทำให้ผลลัพธ์แตกต่างไม่ใช่จำนวนเครื่องแต่คือการวิเคราะห์ใบหน้าก่อนเริ่มการรักษาค่ะ
5: B Gift Clinic ตัวจริงด้านการออกแบบและยกกระชับใบหน้าก
7: ินเจปีนี้เตรียมตัวให้พร้อมเสื้อยืดกินเจหมวกผ้ากันเปื้อนเสื้อกุยเฮงและสินค้าเทศกาลกินเจอีกเพียบครบจบที่ IM Premium เสื้อยืดเริ่มเพียง69บาทผ้ากันเปื้อน59บาทหมวก45บาทเสื้อกุยเฮง170บาทราคาส่งถูกที่สุดสั่งก่อนรับก่อนอย่ารอใกล้เจโทรเลย062-974-1979 IM Premium ตรงข้ามโรงแรมโนเทลโพคีทาลาทางไปตลาดเกษตร

0: มีโลโก้มีโลโก้
1: มีโลโก้สีแยกบางเหนียว0966-637-9000
2: ข่าวด่วนข่าวด่วนดร.แทดออฟผู้นำการรักษาด้วยนวัตกรรมเลเซอร์คลินิกเลเซอร์แก้ปัญหาผิวครบวงจรไม่ว่าจะเป็นลบรอยสักรอยแผลเป็นรอยดำคล้ำกำจัดขนถาวรยกกระชับปรับรูปหน้าด้วยเครื่องเลเซอร์มาตรฐานระดับ Gold Standard โปรโมชั่นเริ่มต้นเพียง399 บาทพร้อมให้บริการชาวภูเก็ตแล้ววันนี้สาขาเซ็นทรัลเฟสติวัลชั้น4โทร0953362424
3: บรรจุแก๊สหุงต้มคุ้มค่าได้น้ำหนักเต็มถังราคาถูกกว่ารวดเร็วรอรับได้เลยที่โรงบรรจุแก๊สยูนิค
4: พิเศษเมื่อนำถังมาเติม5ถังขึ้นไปได้ราคาถูกกว่าทักแชท Facebook โรงบรรจุแก๊สยูนิค076-217-518
5: ลาจีไนท์มาร์เก็ตตลาดนัดของคนภูเก็ตจุดเช็คอินสุดชิลใจกลางเมืองภูเก็ตอาหารสตรีทฟู้ดกว่า100ร้านค้าพื้นที่นั่งชิลดนตรีสดยามค่ำคืน
6: แหล่งช้อปปิ้งของฝากสตรีทฟู้ดอาหารพื้นเมืองครบจบในที่เดียวลาจีเปิดบริการทุกวันปิดทุกวันพฤหัสบดีหน้าห้างภูเก็ตโกสรีวงเวียนม้าน้ำมาถึงภูเก็ตแล้วต้องมาที่นี่ลาจีภูเก็ต
7: ที่สุดของการยกกระชับอัปเกรดความล้ำกับอัลตราพรามยกชัดลืมเจ็บอยู่นานสวยขึ้นได้หน้าเด็กลงได้โดยไม่ต้องผ่าตัด
8: การันตีฝีมือและประสบการณ์ของแพทย์ด้วยรางวัลผู้ให้บริการอัลตราพีสูงสุดติดท็อประดับประเทศ3ปีซ้อนออกแบบการรักษาเป็นเคส by เคสเห็นผลจริงเห็นผลชัดมีการบอกต่อแบบปากต่อปากมากที่สุดยกกระชับเฟิร์มแน่นแม่นทุกจุดคุ้มทุกช็อตกับอัลตราพรามเครื่องแรกในภูเก็ตที่เดอะวิลล่าออร่าคลินิก076-646-246เครื่องใหม่ราคาเดิม
7: 201ปีแห่งมรดกที่ยังมีชีวิตสัมผัสพลังแห่งศรัทธาประเพณีถือศีลกินผักภูเก็ตที่ส่งต่อจากรุ่นสู่รุ่นพบกับศรัทธา The Power of Faith 201 Years of the Living Heritage นิทรรศการวาดภาพเสวนาอาหารเจและเรื่องราวแห่งศรัทธา 6-19 ตุลาคมนี้ 9:00 นถึง 3:00 นที่ลามไลท์ภูเก็ตร่วมเป็นส่วนหนึ่งเพื่อส่งต่อศรัทธาจากรุ่นสู่รุ่นโทร076-682-900
9: Go Wholesale สวัสดีครับ Go Go Go We are Go Wholesale
10: ที่นี่ขายวัตถุดิบอาหารราคาขายส่งทั้งกุ้งหอยปูปลาหมูเห็ดเป็ดไก่และของใช้เพียบ
11: มาหาพวก

0: อบการ
1: ระรินร้อยทยอยพดทั้งหมดจิตเป็นพรพิษติดตามไกลไปปลายฝันส่งเสด็จองค์สิริกิติ์สู่นิจนิรันดร์ขอเทวันรับแม่ฟ้าทราพรด้วยสำนึกในพระมหากรุณาที่คุณเป็นล้นพ้นหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารและพนักงานบริษัทสตูดิโอไลน์เอเจนซี่จำกัดหมอเชนมาแชร
2: ์ทำไมโบท็อกซ์ของบางคนอยู่ได้แค่2เดือนเคยไหมครับฉีดโบท็อกซ์พร้อมๆกับเพื่อนแต่ของเพื่อนอยู่ได้5เดือนแต่เอ๊ะทำไมของเราอยู่ได้แค่2เดือนของเราโบท็อกซ์ยี่ห้อแท้หรือเปล่าหรือหมอฉีดเก่งหรือเปล่าจริงๆแล้วนะครับไม่ได้ขึ้นอยู่กับยาหรือหมอฉีดแต่อย่างเดียวแต่ขึ้นอยู่กับกล้ามเนื้อของแต่ละคนการออกกำลังกายของแต่ละคนการเผาผลาญและบริเวณตำแหน่งที่ฉีดครับบางคนใช้กล้ามเนื้อหน้าบ่อยมากเข้าซาวน่าทุกวันวิ่งมาราธอนทุกวันยาก็จะหมดฤทธิ์เร็วกว่าคนอื่นเพราะฉะนั้นระยะเวลาของโบท็อกซ์จึงไม่ใช่ตัววัดว่าของแท้หรือของปลอมเสมอไปครับ
1: หมอเชนมาแชร์ความดีที่ยิ่งใหญ่เริ่มจากแรงบันดาลใจในตัวเราทำดีเข้าพรรษา
3: หาเงินได้เท่าไหร่ก็มีเรื่องให้จ่ายหมดทุกทีเคยสงสัยไหมว่าเพราะอะไรเดือนนี้รถเสียเดือนหน้าคนที่บ้านป่วยเดือนถัดไปของใช้พังเหมือนมีอะไรคอยดูดเงินออกจากกระเป๋าตลอดเวลาในทางธรรมทรัพย์ที่รั่วไหลมักเกี่ยวกับกรรม3อย่าง 1. เคยยืมแล้วไม่คืน 2. เคยเบียดเบียนทรัพย์ผู้อื่นแม้เรื่องเล็กน้อย 3. ได้มาแล้วไม่เคยแบ่งปันใครเลยวิธีอุดรอยรั่วไม่ใช่แค่หาเงินเพิ่มแต่คือชำระหนี้เก่าให้หมดซื่อตรงกับทรัพย์ทุกบาทและเริ่มให้ทานแม้เพียงเล็กน้อยเพราะการให้คือการเปิดทางให้ทรัพย์ไหลกลับเงินที่ได้มาด้วยความสุจริตและแบ่งปันเป็นจะเป็นเงินที่อยู่กับเรานาน
1: ความดีที่ยิ่งใหญ่เริ่มจากแรงบันดาลใจในตัวเราทำดีเข้าพรรษา
0: คุณกำลังฟัง D-Life 905 FM 90.5 MHz คลื่นเพื่อการท่องเที่ยวอยู่ไหนใกล้ไกลฟังได้ทั่วโลก www.studioonlinemediaone.com ฟัง905 FM เพิ่มเพลงผ่านไลน์ที่905 FM

Delight 905 FM Music by the Sea Delight 905 FM Cool Delight 905 FM

0: แทนคำขอบคุณจากใจณภัทรคลินิกโฉมใหม่บนพื้นที่ใหม่สวยกว่าเดิมอบอุ่นกว่าเดิมสะดวกสบายมากขึ้น
1: ณภัทรคลินิกโกบิยอนยืนหนึ่งเรื่องความงาม
0: สอบถามได้ที่ LINE ID @ณภัทร_คลินิก
2: นี่ครับนายสติ๊กเกอร์ฉลากสินค้าใหม่จากหัวใส

0: ความสบายที่เหนือกว่าความปลอดภัยที่มั่นใจได้และสมรรถนะเหนือระดับจากเครื่องยนต์ดีเซลเปิดใจ Go Beyond ใช้ชีวิตให้เหนือกว่าพร้อมให้คุณเป็นเจ้าของแล้ววันนี้ PTWM อนุภาสภูเก็ต0805353591
1: Rushroot Clinic ความงามที่ออกแบบมาเพื่อคุณ
2: เพราะความสวยที่ดีไม่ใช่แค่ดูดีแต่ต้องรู้สึกดีไปด้วยฟิลเลอร์ยกเส้นเอ็นเทคนิคเฉพาะของผมไม่ใช่แค่เติมเต็มแต่ช่วยยกโครงสร้างใบหน้าให้ผลลัพธ์ที่ดูดีเป็นธรรมชาติ
1: Rushroot Clinic เทคโนโลยีครบจบทุกปัญหาผิว
2: หน้าสวยหุ่นเป๊ะแค่แวะมาหาหมอเชนเดี๋ยวจัดให้ครับติดตามเราได้ที่ Facebook Rushroot Clinic
3: เรื่องกำจัดปลวกวางใจเชียงใหม่เพลสดูแลบ้านร้านอาหารโรงแรมและวางระบบกำจัดปลวกให้กับหมู่บ้านต่างๆในภูเก็ตมากว่า20ปีกำจัดปลวกมดแมลงสาบหนูงูยุงสำรวจบ้านพร้อมให้คำปรึกษาฟรีเรื่องกำจัดปลวกวางใจเชียงใหม่เพลส076-263-404
4: ซูเปอร์ชิปภูเก็ตสวัสดีค่ะวันนี้บริษัทซูเปอร์ชิปจังหวัดภูเก็ตเปิดรับสมัครเพื่อนร่วมงานหลายอัตรารายได้ดีมีสวัสดิการให้ในตำแหน่งช่างเขียนแบบมีความรู้ด้านการออกแบบและเขียนแบบงานก่อสร้างตำแหน่งโฟร์แมนสามารถอ่านแบบได้วุฒิปวส.หรือสาขาที่เกี่ยวข้องตำแหน่งผู้ช่วยผู้จัดการร้านประจำมินิมาร์ทซูเปอร์ชิปตำแหน่งพนักงานขับรถและตำแหน่งกุ๊กสนใจสมัครงานติดต่อซูเปอร์ชิปภูเก็ต0925929592มาร่วมงานกันนะคะซูเปอร์ชิปมีทุกสิ่งให้คุณเลือกสรรสวัสดีค่ะ
1: ทำไมดูเด็กจังความลับใบหน้าเป๊ะที่ใครๆก็ต้องถักเซิร์ฟเลเซอร์ยกกระชับโมโนโพลาร์ RF 2คลื่นความถี่ตอบโจทย์การยกกระชับ3ระดับชั้นผิวลงลึกถึงชั้นสแมสแก้ปัญหากรอบหน้าไม่ชัดลดความหย่อนคล้อยสลายไขมันแก้มข้อเหนียงข้าง2ชั้นไม่เจ็บไม่แสบไม่ต้องพักฟื้นด้วยระบบออโตเมติกชัตออฟสบายผิวในทุกขั้นตอนเซิร์ฟพร้อมเสิร์ฟแล้ววันนี้ที่สุทธิศักดิ์คลินิกโทรเลย0952606965
5: เชฟคนเก่งต้องยกให้เขาล่ะ
6: ไม่ใช่แค่ผมอุปกรณ์เครื่องครัวก็สำคัญมือโปรผมยกให้ Brother Pro Kitchen ครับออกแบบติดตั้งระบบเครื่องครัวสแตนเลสทั้งในโรงแรมร้านอาหารบ้านอยู่อาศัยคลับบาร์พร้อมบริการหลังการขาย
5: มือโปรเครื่องครัวต้อง Brother Pro Kitchen and Service โทร0814954535
1: ความดีที่ยิ่งใหญ่เริ่มจากแรงบันดาลใจในตัวเราทำดีเข้าพรรษาม
7: ีคำเดียวที่ใช้ดับทุกข์ได้ทุกเรื่องในชีวิตตอนมีความสุขเราก็กลัวมันจะหมดตอนมีความทุกข์เราก็คิดว่ามันจะอยู่ตลอดไปใจเลยไม่เคยสงบสักทีพระพุทธเจ้าตรัสสัจธรรมข้อสูงสุดว่าอนิจจังทุกสิ่งไม่เที่ยงเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปไม่มีข้อยกเว้นเงินทองชื่อเสียงความรักความเจ็บล้วนเป็นแขกที่แวะมาแล้วก็ต้องจากไปทั้งสิ้นวันที่ทุกข์ให้บอกตัวเองว่าเดี๋ยวมันก็ผ่านวันที่สุขก็ไม่ประมาทรู้ว่าต้องรักษาและใช้มันให้คุ้มคนที่เข้าใจความไม่เที่ยงคือคนที่ทุกข์น้อยที่สุดเพราะเขาไม่ฝืนยึดสิ่งที่ต้องเปลี่ยนไปตามธรรมชาติ
1: ความดีที่ยิ่งใหญ่เริ่มจากแรงบันดาลใจในตัวเราทำดีเข้าพรรษาระรินร้อยทยอยพดทั้งหมดจิตเป็นพรพิษติดตามไกลไปปลายฝันส่งเสด็จองค์สิริกิติ์สู่นิจนิรันดร์ขอเทวันรับแม่ฟ้าทราพรด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารและพนักงานบริษัทสตูดิโอไลน์เอเจนซี่จำกัด
8: ร้อยคำลาพกากรองทั้งผองชาติอภิวาทน้อมเสด็จสู่สวรรค์พระองค์พาจะคงอยู่นิจนิรันดร์ทั้งใจไทยยังคงมั่นอนันตราสถิตในใจปวงประชาตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารนักจัดรายการวิทยุและเจ้าหน้าที่บริษัทสตูดิโอไลน์เอเจนซี่จำกัด

คุณกำลังฟัง D-Life 905 FM 90.5 MHz คลื่นเพื่อการท่องเที่ยวอยู่ไหนใกล้ไกลฟังได้ทั่วโลก www.studioonlinemediaone.com ฟัง905 FM เพิ่มเพลงผ่านไลน์ถิ่น905 FM

0: 5 FM
1: วันนี้วันพุธกลางสัปดาห์แล้วนะครับคุณผู้ฟังครับแน่นอนครับพุธที่7ตุลาคมครับวันนี้บรรยากาศจริงๆแล้วเนี่ยเมื่อวานนี้กรมอุตุนิยมวิทยาได้บอกแล้วครับว่าเดี๋ยวจะมีฝนตกหนักภาคเหนือกับภาคกลางผมก็ยังไม่ได้ติดตามข่าวว่าน้ำท่วมมีการถูกซ้ำให้หนักกว่าเดิมหรือไม่อะไรยังไงแต่ว่าเมื่อวานนี้ก็เราก็ถือว่าเป็นหางฝนนะครับก็ไม่ค่อยตกมาตกในช่วงกลางคืนนิดๆหน่อยๆแล้วก็ตอนนี้ครึ้มฟ้าครึ้มฝนภาคใต้ก็คงจะเป็นวันนี้นะฮะฟ้าฝนนะฮะก็อาจจะเป็นอุปสรรคถ้าน้ำมาเยอะไปหน่อยก็เป็นอุปสรรคสำหรับมนุษย์นะครับแต่ถ้าเกิดมาพอดีพอดีก็จะพอดีเหมือนกันสบายสบายเย็นเย็นนะฮะมีน้ำนิดหน่อยยิ่งดีไม่มีน้ำไม่ได้นะครับชีวิตคนเราต้องมีน้ำเพราะฉะนั้นก็เฝ้าติดตามดูสถานการณ์เรื่องของฟ้าฝนนะครับโดยไม่ประมาทเราอยู่กับน้ำมาทั้งชีวิตเกิดมาก็ต้องอยู่กับน้ำเจอน้ำไม่มีน้ำเราก็ตายครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะใช้ชีวิตอยู่กับน้ำยังไงนั่นคือสิ่งที่สำคัญผมว่าธรรมชาติเขาเหมือนว่าจะสอนเราอะนะครับเหมือนว่าจะสอนเราเพราะฉะนั้นเนี่ยเราเรียนรู้กับธรรมชาติโดยเฉพาะฝนเนี่ยเรียนรู้กันยังไงมุมมองแบบไหนก็คงจะแตกต่างกันไปนะครับอ่ะเริ่มต้นครับเที่ยงถึงบ่าย 3:00 นกับพี่เช่ดีไลท์905 FM วันพุธที่7ตุลาคมจริงๆผมอยากจะมาพูดถึงเรื่องของคริสเตียโนโรนัลโดที่มีการถอนตัวออกจากทีมชาติโปรตุเกสเดี๋ยวสักครู่มาคุยเรื่องนี้กันมันมีหลายมุมมองคือเรื่องเดียวที่เรามองเห็นข่าวแต่ละข่าวแต่ละเรื่องที่เกิดขึ้นในสังคมหรือว่าจะเป็นในโซเชียลเนี่ยมุมมองของแต่ละคนมันอาจจะแตกต่างกันไปแล้วก็แล้วแต่ว่าใครจะมองแบบไหนนะครับ

นี่คือเพลงที่เป็นมาสเตอร์พีซของดัวลิป้าอย่างแท้จริงนะครับในจุดเริ่มต้นแรกๆของเธอที่สั่งสมเพลงฮิตเพลงดีๆหลากหลายมากมายจนปัจจุบันครับปัจจุบันก็กลายขึ้นคือกลายขึ้นมาเป็นตัวแม่แห่งวงการเพลงโลกไปเรียบร้อยถึงแม้ว่าจะไม่ได้ถูกพูดถึงว่าคุณภาพคับแก้วเหมือนกับอเดลศิลปินจากเกาะอังกฤษเหมือนกันแต่ว่าอีกมุมหนึ่งของดนตรีคือดนตรีที่มีจังหวะคึกคักจังหวะเต้นรำได้ปนความเซ็กซี่และมันสมองที่เขียนเพลงฮิตได้ดีๆอย่างดูลิป้าก็เป็นอีกมุมหนึ่งนะครับซึ่งก็คนที่ชอบฟังเพลงหลากหลายแนวก็คงจะชอบแตกต่างกันไปผมนี่ชอบเยอะครับผมไม่มีที่ยึดติดนะครับไม่มีที่ยึดติดว่าเฮ้ยไอแนวนี้มันต้องดีกว่าแนวนั้นมันต้องคือมันไม่มีอะไรถูกอะไรผิดดนตรีมันอยู่ที่ความพิรมจิตใจว่าเราชอบแบบไหนก็ไม่ผิดนะครับอยู่อย่างเดียวคือเวลาเราฟังเรามีความสุขก็คือแบบนี้แหละนะฮะคุณฟังครับเดี๋ยวขอพูดถึงข่าวของคริสเตียโนโรนัลโดนิดนึงครับ905 FM ก็เมื่อ 2-3 วันที่ผ่านมาเห็นข่าวของคริสเตียโนโรนัลโดก็ค่อนข้างตกใจนะครับเพราะว่าจริงๆแล้วคริสเตียโนโรนัลโดเนี่ยผมบอกไว้ว่าถ้าจะพูดถึงนักกีฬาที่มีวินัยในการฝึกซ้อมและดูแลตัวเองเพื่อให้อยู่ในเส้นทางอาชีพกีฬาของตัวเองได้ดีที่สุดในโลกผมก็ไม่รู้ว่ามันมีคนมีวินัยมากกว่าคริสเตียโนโรนัลโดไหมเอาเฉพาะที่เราพอเห็นข่าวแล้วก็รู้ว่าเขายังอยู่ได้จนถึงปัจจุบันด้วยผลงานและร่างกายก็ผมว่าคริสเตียโนโรนัลโดน่าจะเป็นคนต้นๆในวงการกีฬาทั้งหมดที่เคยมีมามีวินัยในการฝึกซ้อมดูแลร่างกายแอลกอฮอล์ไม่แตะทุกอย่างนี่คือเขาทำเพื่อให้ร่างกายเขาเล่นฟุตบอลให้ได้นานที่สุดนี่คือสิ่งที่มนุษย์คนนึงรักในสิ่งที่ตัวเองทำอย่างสุดซึ้งหัวใจซึ่งนักกีฬาคนอื่นพอขึ้นเลข3ปั๊บเอาละมีเงินมีทองก็มักจะเลิกราอาชีพของกีฬาประเภทที่ตัวเองแม้จะรักมากรักน้อยนะครับก็จะหยุดไปซะเป็นส่วนใหญ่ 90% นะฮะแต่คริสเตียโนโรนัลโดไม่ใช่แบบนั้นครับเขายังคงหวังตั้งใจที่จะทำลายสถิติสร้างสถิติใหม่ๆให้กับตัวเองนะครับไม่ว่าจะเป็น 1,000 ลูกซึ่งตอนนี้เหลืออีกประมาณสักเกือบ20ลูกก็จะครบ 1,000 ลูกถ้าจบฤดูกาลนี้นะครับแต่อยู่ๆก็มีข่าวเรื่องที่คริสเตียโนโรนัลโดถอนตัวจากฟุตบอลเนชั่นลีกซึ่งทีมชาติเขาจะเอามาแข่งกันเขาเอาทีมชาติมาแข่งกันเป็นอีกหนึ่งรายการของ FIFA นะครับก็ในข่าวที่ผมติดตามคือคริสเตียโนโรนัลโดไม่ได้ถูกเรียกให้ลงสนามครับคือก่อนจะลงสนามเนี่ยทางโค้ชของโปรตุเกสก็คุยกับคริสเตียโนโรนัลโดบอกว่าคุณจะได้ลงเล่นในครึ่งหลังนะผมเดี๋ยววันนี้ผมคงไม่ได้ให้คุณลงเป็นตัวจริงขออนุญาตคุณลงเป็นครึ่งหลังแล้วก็อธิบายให้ฟังแบบนี้แบบคริสเตียโนโรนัลโดก็โอเคไม่มีปัญหาได้คือไม่มีปัญหาตั้งแต่แรกอยู่แล้วแต่พอเอาเข้าจริงครับผลปรากฏว่าตัวโค้ชของโปรตุเกสไม่ยอมส่งคริสเตียโนโรนัลโดลงสนามทั้งที่คริสเตียโนโรนัลโดก็เตรียมตัวดูเวลาออที่คุยกันไว้ตามแท็กติกพูดง่ายคือตามแท็กติกของโค้ชคุยกันไว้แบบนี้แล้วเขาก็ไปวอร์มอัพเพื่อที่จะอบอุ่นร่างกายเตรียมลงไปเตะเขาก็คือเตรียมตัวลงไปเตะเต็มที่คือตั้งใจมากถ้าเรื่องฟุตบอลนี่ไม่มีใครตั้งใจมากเท่ากับคริสเตียโนโรนัลโดแน่นอนผลปรากฏคริสเตียโนก็งงเอาเวลามันจะหมดแล้วทำไมยังไม่เรียกเขาลงไปอีกจนเวลาหมดนะครับโปรตุเกสก็ชนะนอร์เวย์ไปก็เลยส่งผลให้คริสเตียโนโรนัลโดเกิดอาการไม่พอใจอย่างรุนแรงเดินเข้านะครับเดินเข้าไปที่ห้องแต่งตัวนักกีฬาเปลี่ยนเสื้อผ้าออกไปทันทีเลยจนกระทั่งเหมือนกับว่าแจ้งให้ใครทราบว่าจะไม่มาเตะฟุตบอลให้กับทีมชาติอีกแล้วถ้าโค้ชคนนี้ยังชื่อนี้อยู่ให้ถ้าเปลี่ยนโค้ชถึงจะมาว่างั้นเถอะประกาศศึกแบบแล้วเขาก็บอกว่าผมจะพูดถึงเรื่องราวทั้งหมดในเวลาที่เหมาะสมนะตอนนี้เขาจะยังไม่พูดเดี๋ยวมันจะกระทบถึงทีมชาติโปรตุเกสของเขาก็คงต้องทิ้งช่วงสักพักครับน่าจะเป็นช่วงที่เขาแขวนสตั๊กอาจจะจบฤดูกาลนี้นี่คือสิ่งที่คริสเตียโนโรนัลโดแสดงออกมาให้เห็นนะครับว่าเขาคือนักฟุตบอลผู้ยิ่งใหญ่นะครับถ้าคุณคุยอะไรกับเขาแล้วเนี่ยคุณก็ต้องมีสัจจวาจาจะด้วยเหตุผลอะไรก็ช่างคือถ้าถามว่าเขามีอีโก้ไหมผมว่าเขามีอีโก้เยอะครับคริสเตียโนโรนัลโดคือคนเก่งระดับนี้เขามีวินัยกับตัวเองขนาดนี้ใช้ชีวิตแตกต่างจากมนุษย์ทั่วไปเนี่ยมันต้องมีอีโก้แหละธรรมดาแต่ว่าในอีโก้ของเขาเนี่ยมันเป็นทางทิศทางไหนล่ะทิศทางหลงตัวเองไหมทิศทางที่แบบข้ายิ่งใหญ่ข้าถูกคนเดียวบนโลกวันนี้ไม่มีใครดีกว่าข้าอันนี้ก็ไม่ใช่เขาคงมันเป็นอีโก้ที่มีวินัยสำหรับตัวเองอ่ะเขามีวินัยให้กับตัวเองเพราะฉะนั้นคนอื่นก็ต้องมีวินัยกับเขาด้วยเขาคิดอย่างเงี้ยผมว่านะ
มันก็เลยทำให้คริสเตียโนโรนัลโด้กลายเป็นข่าวดังแล้วก็น่าจะไม่ได้เล่นทีมชาติจนแขวนสตั๊ดนะครับ

0: D-Light 905 FM
1: คุณผู้ฟังครับวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยนะครับวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยหลังจากที่ได้สิทธิ์ไปแข่งโอลิมปิกนะครับได้สิทธิ์ต้องเข้าสู่รอบคัดเลือกด้วยนะครับเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์นะครับล่าสุดเนี่ยจะต้องไปแข่งขันเพื่อให้ได้ผลดีที่สุดในการเข้าไปเล่นโอลิมปิกได้แบบว่าสะดวกสบายที่สุดไม่ต้องไปเพียงพำเสียท่าในรอบคัดเลือกนี้นะครับล่าสุดเลยครับวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยของเราเข้าสู่การแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์โลกนะครับซึ่งรายการแข่งขันครั้งนี้นะฮะก็มีทั้งหมด32ทีมครับ32ทีมทั่วโลกเอาตัวแทนจากทั่วทุกมุมโลกมาเจอกันยกตัวอย่างเช่นครับเจ้าภาพในการจัดการแข่งขันครั้งนี้นะครับก็คือแคนาดานะครับประเทศแคนาดากับสหรัฐนะครับคือคู่นี้ก็เคยจัดบอลโลกล่าสุดที่ผ่านมาเมื่อไม่กี่เดือนเนี่ยนะครับครั้งนี้จับมือร่วมกันเป็นเจ้าภาพในการชิงแชมป์วอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์โลกก็สลับกันแข่งที่แคนาดากับอเมริกาส่วนแชมป์เก่ารายการเนี้ยคุณผู้ฟังครับคืออิตาลีนะครับเข้าร่วมแข่งขันด้วยเจ้าภาพได้สิทธิ์อยู่แล้วแคนาดาสหรัฐก็ได้ร่วมแข่งขันอิตาลีแล้วก็ทีมต่อไปที่ได้ร่วมแข่งขันคือตัวแทนนะครับที่ชนะการแข่งขันแชมป์แต่ละภาคแต่ละภูมิภาคของโลกนะครับทวีปแอฟริกาก็จะมีอียิปต์เคนยาแล้วก็แคเมรูนส่วนทวีปเอเชียของเราที่เราได้แชมป์เอเชียครับนะฮะอย่างละ3ประเทศในแต่ละภูมิภาคของโลกนะครับก็มีไทยจีนแล้วก็ญี่ปุ่นนะครับโดยเราเป็นหัวเรือใหญ่ในการร่วมแข่งขันครั้งนี้3ประเทศนะครับส่วนทวีปยุโรปครับนะฮะก็มี3ประเทศทีมที่ได้แชมป์ยุโรปคือตุรกีนะครับมีตุรกีเซอร์เบียแล้วก็โปแลนด์รวมถึงทวีปอเมริกาเหนือแล้วก็อเมริกากลางก็มีคิวบาสาธารณรัฐโดมินิกันแล้วก็เปอร์โตริโกนะครับก็จะร่วมกันแข่งขันในส่วนของรายการสำคัญนี้นะครับคือแม้เราจะเข้ารอบโอลิมปิกเข้าไปแล้วแต่ว่ามันยังมีผลต่ออันดับโลกด้วยนะครับซึ่งก็ต้องไปคัดเลือกให้อยู่ในโถที่มันง่ายแล้วก็รู้สึกเขาจะเอากี่ทีม12ทีมไม่ถ้าเกิดผมจำไม่ผิด12ทีมเข้าไปเล่นโอลิมปิกนะครับเพราะฉะนั้นเราก็ต้องอยู่ในส่วนที่ต้องลุ้นแต่ถ้าเกิดว่าเราทำได้ถึง10อันดับ10ของโลกเนี่ยนะครับเราก็จะมีโอกาสที่จะไปโอลิมปิกทันทีเหมือนกันเพราะฉะนั้นนะครับการแข่งขันกำลังจะเริ่มต้นแล้วนะครับผมยังไม่ได้เช็ควันว่าวันที่เท่าไหร่อะไรยังไงแต่ว่าที่แน่ๆครับไม่กี่วันนี้ครับวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยจะทำให้คนไทยได้สนุกกับการดูวอลเลย์บอลอีกครั้งนึงและเป็นครั้งสำคัญที่วัดโอกาสให้มากขึ้นในการไปโอลิมปิก

0: พออายุมากขึ้นปัญหาผิวหย่อนคล้อยไม่กระชับห่างตาห่างคิ้วตกก็มา
1: New Ultra Prime จากประสบการณ์อันยาวนานตกผลึกมาเป็นเทคนิคเฉพาะของทีมแพทย์ The Villa Aura Clinic ยกกระชับแบบที่ใจคุณต้องการดูดีขึ้นได้หน้าเด็กลงได้โดยไม่ต้องผ่าตัดผลลัพธ์อยู่ได้ยาวนานถึง1ปี
2: มาสัมผัสประสบการณ์ใหม่ก่อนใครกับ Ultra Prime เครื่องแรกในภูเก็ตยกชัดลืมเจ็บอยู่นานกระชับเฟิร์มแน่นแม่นทุกจุดคุ้มทุกช็อตที่ The Villa Aura Clinic 076-646-246 เครื่องใหม่ราคาเดิม
3: บรรจุแก๊สหุงต้มคุ้มค่าได้น้ำหนักเต็มถังราคาถูกกว่ารวดเร็วรอรับได้เลยที่โรงบรรจุแก๊สยูนิค
4: พิเศษเมื่อนำถังมาเติม5ถังขึ้นไปได้ราคาถูกกว่าทักแชท Facebook โรงบรรจุแก๊สยูนิค076-217-518
5: ข่าวด่วนข่าวด่วนดร.แทดออฟผู้นำการรักษาด้วยนวัตกรรมเลเซอร์คลินิกเลเซอร์แก้ปัญหาผิวครบวงจรไม่ว่าจะเป็นลบรอยสักรอยแผลเป็นรอยดำคล้ำกำจัดขนถาวรยกกระชับปรับรูปหน้าด้วยเครื่องเลเซอร์มาตรฐานระดับ Gold Standard โปรโมชั่นเริ่มต้นเพียง399บาทพร้อมให้บริการชาวภูเก็ตแล้ววันนี้สาขาเซ็นทรัลเฟสติวัลชั้น4โทร095-336-2424
6: CS Motorbike ฉลองครบรอบ2ปีก้าวสู่โชว์รูมใหม่อัปเกรดใหม่ใหญ่กว่าเดิมระดับไฮพรีเมียมพร้อมศูนย์บริการมาตรฐานใหม่จากยามาฮ่าดูแลด้วยระบบพรีเมียมแคร์เน้นครบทุกขั้นตอนทีมช่างฝีมือดีมั่นใจในมาตรฐานยามาฮ่า CS Motorbike 2สาขาถนนเจ้าฟ้าแยกแหลมชันและถนนวิชิตสงครามใกล้ตลาดฉำฉาเปิดให้บริการทุกวันทักแชท Facebook CS Motorbike

0: าวดีของชาวจังหวัดภูเก็ตและจังหวัดใกล้เคียงบ้านพึ่งวัดภูเก็ตเปิดให้บริการที่พักฟรีสำหรับผู้ป่วยและญาติณวัดเขารังสามัคคีธรรมใกล้โรงพยาบาลวชิระภูเก็ตสอบถามรายละเอียดได้ที่ศูนย์รับบริจาคโรงพยาบาลวชิระภูเก็ตหรือหัวหน้าตึกที่เข้ารับการรักษาติดต่อบ้านพึ่งวัดโทร065-950-6319รรินร้อยทยอยพดทั้งหมดจิตเป็นพรพิษติดตามไกลไปปลายฝันส่งเสด็จองค์สิริกิติ์สู่นิจนิรันดร์ขอเทวันรับแม่ฟ้าทราพรด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารและพนักงานบริษัทสตูดิโอไลน์เอเจนซี่จำกัด
1: คุณกำลังฟังดีไลฟ์905 FM 90.5 MHz คลื่นเพื่อการท่องเที่ยว
2: ท่องเที่ยวทั่วไทยดีไลฟ์ Thailand
1: ท่องเที่ยวทั่วไทยดีไลฟ์ Thailand
3: สวัสดีค่ะดีไลท์ไทยแลนด์พบกับมะนาวเช่นเดิมค่ะดีไลท์ไทยแลนด์วันนี้นะคะพาทุกท่านไปร่วมเรียนรู้เรื่องราวของประเพณีและวัฒนธรรมท้องถิ่นที่เปี่ยมไปด้วยคุณค่าและความศรัทธาของพี่น้องชาวปากใต้ค่ะพาทุกท่านมาเช็คอินกันที่จังหวัดสงขลากับประเพณีสมโภชส่งน้ำเจ้าแม่อยู่หัวค่ะประเพณีตายายย่านหรือประเพณีสมโภชและส่งน้ำเจ้าแม่อยู่หัวเป็นงานประจำปีของชาวบ้านท่าคุระในอำเภอสถิงพระจังหวัดสงขลาจะจัดขึ้นเป็นประจำทุกปีในวันพุธแรกของวันข้างแรมเดือน6หรือราวเดือนพฤษภาคมของทุกปีค่ะโดยจะมีการอัญเชิญพระพุทธรูปเจ้าแม่อยู่หัวพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองของชาวท่าคุระออกมาจากห้องภายในมณฑปเพื่อให้ชาวบ้านได้มีโอกาสส่งน้ำและสักการะบูชาซึ่งโอกาสเช่นนี้จะมีเพียงปีละ1ครั้งเท่านั้นโดยพระพุทธรูปเจ้าแม่อยู่หัวเป็นพระพุทธรูปทองคำปางสมาธิมีขนาดหน้าตัก2เซนติเมตรและสูง 2.5 เซนติเมตรสันนิษฐานว่าสร้างขึ้นตั้งแต่สมัยช่วงสุโขทัยตอนปลายค่ะนอกจากนี้นะคะยังมีสิ่งหนึ่งที่เป็นสัญลักษณ์ของประเพณีนี้นั่นคือโนราโรงครูเป็นสีสันและเอกลักษณ์ของงานที่ดึงดูดให้หลายๆคนเดินทางเข้ามาร่วมประเพณีนี้กันอย่างมากมายเสน่ห์ของโนราโรงครูคืออยู่ที่ความงดงามของท่วงท่าในการร่ายรำรวมถึงการได้สัมผัสบรรยากาศความเป็นถิ่นใต้แท้ๆทั้งจากคำร้องและดนตรีประกอบการแสดงโนราค่ะสำหรับผู้ใดนะคะที่สนใจเดินทางมาชมโนราแนะนำให้มาในวันแรกของงานจะดีที่สุดเพราะจะได้ชมทั้งขั้นตอนการไหว้ครูมาจนถึงการรำอย่างเต็มรูปแบบตลอดทั้งคืนนอกจากนี้ตลอดช่วงเวลาที่จัดงานบริเวณวัดก็จะมีอาหารหลากหลายชนิดให้ได้ลิ้มลองทั้งอาหารท้องถิ่นของภาคใต้และขนมอีกนานาชนิดให้เลือกชิมงานประเพณีตายายย่านจึงเป็นงานที่ไม่ควรพลาดเป็นอย่างยิ่งสำหรับคนที่ต้องการสัมผัสถึงวัฒนธรรมท้องถิ่นของภาคใต้และยังเป็นการเปิดมุมมองใหม่ๆให้ได้เรียนรู้และเห็นถึงวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของคนในชุมชนท้องถิ่นที่แสนจะงดงามและน่าประทับใจค่ะดีไลท์ไทยแลนด์คราวหน้าค่ะขออนุญาตขยับหมุดกันไปที่จังหวัดมุกดาหารกันบ้างจะเป็นประเพณีอะไรรอติดตามครั้งหน้าวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
2: ท่องเที่ยวทั่วไทยดีไลท์ไทยแลนด
1: ์ท่องเที่ยวทั่วไทยดีไลท์ไทยแลนด
4: ์ Afternoon Delight โดยดีเจพิเชษฐ
1: ์905 FM

คุณฟังครับเดี๋ยวสักครู่นึงมีเรื่องของภาพยนตร์ไทยในอดีตเรื่องนึงที่ถูกบรรจุเป็นภาพยนตร์ทรงคุณค่าอาจจะมีเซอร์ไพรส์เดี๋ยวสักครู่ครับไปในเรื่องของวงการบันเทิงนิดนึง

0: Delight 905 FM
1: คุณฟังครับภาพยนตร์ไทยเนี่ยนะครับหลายคนอาจจะไม่ทราบนะว่าภาพยนตร์ไทยเขาจะมีการเขาเรียกว่าเอาไปบรรจุไว้ให้ทรงคุณค่าคือหนังเรื่องไหนที่มันดีแล้วแบบมีผลต่อสังคมไทยในทางที่ดีก็จะถูกบรรจุไว้โดยหอภาพยนตร์นะครับเรียกว่าหอภาพยนตร์แห่งชาตินะครับหรือว่าองค์การมหาชนเขาเปลี่ยนชื่อเป็นหอภาพยนตร์เป็นองค์การมหาชนโดยมีการประกาศมรดกภาพยนตร์ของชาติครั้งที่16ประจำปี2569เนื่องในวันอนุรักษ์ภาพยนตร์ไทย4ตุลาคมด้วยนะครับวันนี้เป็นวันอนุรักษ์ภาพยนตร์ไทยนะครับตอนนี้หนังไทยกำลังมาแรงมากครับตลอด 2-3 ปีที่ผ่านมาเนี่ยคุณผู้ชมครับมีหนังไทยที่ขายทะลุนะครับ100ล้านบาทนี่หลายเรื่องมากซึ่งไม่เคยเกิดปรากฏการณ์แบบนี้มาก่อนแต่ครั้งนี้มันเป็นการยืนยันว่าหนังไทยชักเริ่มจะแบบโอ้น่าสนใจมากขึ้นนะฮะอุตสาหกรรมวงการบันเทิงเรานี่มันดีขึ้นทุกวันอย่างไม่น่าเชื่อนะนะฮะล่าสุดภาพยนตร์ที่ฉายเมื่อปี2548หลายคนคงเคยดูนะครับผมก็เคยดูครับนั่นคือภาพยนตร์เรื่องเฉิมครับที่มีคุณนุ่นวรนุชเล่นเป็นนางเอกนะครับแล้วมีคุณป๋ามโจ๊กมกเล่นเป็นพระเอกเป็นคนขับแท็กซี่อ่ะหนังเรื่องนี้นะฮะก็เขาโครงเรื่องบางเรื่องมันคล้ายๆเถียนหมีมีที่หลีหมิงเล่นนะมันคล้ายๆมีความคล้ายบางส่วนเอามาผสมประสานในหนังเรื่องนี้นะครับก็เขาบอกว่ามันมีคุณค่าในเขาเรียกว่าฐานะภาพสะท้อนของสังคมไทยในช่วงทศวรรษ2540ทั้งการเปลี่ยนแปลงของกรุงเทพวิถีชีวิตคนเมืองความฝันของคนที่เข้ามาแสวงในตัวเมืองหาโชคหาความร่ำรวยความมั่นคงในชีวิตก็ตามแต่ภาพยนตร์เรื่องนี้ก็ถูกบรรจุไว้เรียบร้อยเป็นมรดกภาพยนตร์แห่งชาติครับซึ่งคุณมัมนุ่นก็ไปร่วมงานในครั้งนี้ด้วยหลักเกณฑ์ง่ายๆครับการที่จะเอาภาพยนตร์เรื่องไหนเข้าบรรจุสมมุติว่าใครหรือองค์กรไหนใดนะครับคนที่เกี่ยวข้องในวงการบันเทิงหรือไม่อย่างไรส่วนใหญ่คนที่เกี่ยวข้องในวงการบันเทิงก็เขาก็จะทำตรงนี้กันคือมีการขึ้นทะเบียนมาก่อนจากการต้องเสนอชื่อคนทั้งหมดประชาชนใครก็ได้ครับ120คนเอาไปเสนอก่อนผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิทั้งหมด34คนต้องตามหลักเกณฑ์นะฮะด้านคุณค่าทางวัฒนธรรมสังคมวัฒนธรรมแล้วก็ศิลปะซึ่งภาพยนตร์เรื่องนี้นะครับก็ได้ถูกบรรจุไว้เรียบร้อยเรื่องเฉิมนะครับใครไม่เคยดูครับต้องลองไปดูบอกว่ามันเป็นหนังที่คลาสสิกนะคือคุณหม่ำเล่นหลายคนก็จะต้องเป็นหนังตลกโปกฮาแต่ว่าคุณหม่ำเล่นดีฮะเรื่องนี้ฮะมีภาพยนตร์ไทยที่เข้าบรรจุมรดกแห่งชาติโอ้โหอุดวังครับ275เรื่องนับตั้งแต่วงการบันเทิงไทยได้เริ่มต้นนะฮะโอ้เยอะมากครับและล่าสุดเฉิมใครผมว่าจะไปหาดูใหม่ด้วยจำเขาโครงเรื่องไม่ได้แล้วเดี๋ยวต้องไปดูใหม่เพราะว่าเป็นหนังที่ถูกบรรจุไว้นี่ก็ค่อนข้างน่าสนใจนะครับ

บิลกินนะครับคุณผู้ฟังครับใครจะรู้เดี๋ยวเบรกหน้ากลับมาติดตามเรื่องราวของอารีนาแกรนเดกันนิดนึงครับมีเรื่องที่น่าสนใจ

0: ชาติอภิวาทน้อมเสด็จสู่สวรรค์พระองค์พาจะคงอยู่นิจนิรันดร์ทั้งใจไทยยังคงมั่นอนันตราสถิตในใจปวงประชาตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารนักจัดรายการวิทยุและเจ้าหน้าที่บริษัทสตูดิโอไลน์เอเจนซี่จำกัด
1: กินเจปีนี้เตรียมตัวให้พร้อมเสื้อยืดกินเจหมวกผ้ากันเปื้อนเสื้อกุยเฮงและสินค้าเทศกาลกินเจอีกเพียบครบจบที่ IM Premium เสื้อยืดเริ่มเพียง69บาทผ้ากันเปื้อน59บาทหมวก45บาทเสื้อกุยเฮง170บาทราคาส่งถูกที่สุดสั่งก่อนรับก่อนอย่ารอใกล้เจโทรเลย0629741979 IM Premium ตรงข้ามโรงแรมโนโวเทลโพคีทาราทางไปตลาดเกษตรพออายุมากขึ้นปัญหาผิวหย่อนคล้อยไม่กระชับห่างตาห่างคิ้วตกก็มา
2: New Ultra Prime จากประสบการณ์อันยาวนานตกผลึกมาเป็นเทคนิคเฉพาะของทีมแพทย์ The Villa Aura Clinic ยกกระชับแบบที่ใจคุณต้องการดูดีขึ้นได้หน้าเด็กลงได้โดยไม่ต้องผ่าตัดผลลัพธ์อยู่ได้ยาวนานถึง1ปี
0: มาสัมผัสประสบการณ์ใหม่ก่อนใครกับ Ultra Prime เครื่องแรกในภูเก็ตยกชัดลืมเจ็บอยู่นานกระชับเฟิร์มแน่นแม่นทุกจุดคุ้มทุกช็อตที่ The Villa Aura Clinic 076-646-246 เครื่องใหม่ราคาเดิม
3: ลาจีไนท์มาร์เก็ตตลาดนัดของคนภูเก็ตจุดเช็คอินสุดชิลใจกลางเมืองภูเก็ตอาหารสตรีทฟู้ดกว่าร้อยร้านค้าพื้นที่นั่งชิลดนตรีสดยามค่ำคืน
4: แหล่งช้อปปิ้งของฝากสตรีทฟู้ดอาหารพื้นเมืองครบจบในที่เดียวลาจีเปิดบริการทุกวันปิดทุกวันพฤหัสบดีหน้าห้างภูเก็ตโกสเซอรี่วงเวียนม้าน้ำมาถึงภูเก็ต

0: ามาที่นี่ลาจีภูเก็ตบรรจุแก๊สหุงต้มคุ้มค่าได้น้ำหนักเต็มถังราคาถูกกว่ารวดเร็วรอรับได้เลยที่โรงบรรจุแก๊สยูนิค
1: พิเศษเมื่อนำถังมาเติม5ถังขึ้นไปได้ราคาถูกกว่าทักแชท Facebook โรงบรรจุแก๊สยูนิค076-217-518
2: บับเบิ้ลไบค์รถมอเตอร์ไซค์มือ2สภาพนางฟ้าใหม่เริ่มต้นแค่หลัก10มีรถกว่า15ยี่ห้อ Honda Yamaha Lambretta ทดลองขี่กลับบ้านได้ตรงข้ามลานดาวมินหรือที่ Facebook TikTok ค้นหาชื่อบับเบิ้ลไบค์เจอเราเลยครับ
3: ออโต้คลิกจ่ายหลักร้อยรับบริการแบบหลักหมื่นทั้ง3สาขาเพื่อชาวภูเก็ตสาขาถนนเทพสตรีภายในปั๊มคาร์เทคใกล้ซุปเปอร์ชิปใหญ่สาขาหน้าโรงเรียนสตรีภูเก็ตและสาขาใหม่แยก4กอกระทูทางขึ้นเขาป่าตองเปลี่ยนยางเปลี่ยนน้ำมันเครื่องแบตเบรกโช๊คระบบแอร์ตรวจเช็คอื่นๆโปรแรงทั้งปีออโต้คลิกครบเครื่องเรื่องฟาสต์ฟิต
4: หากคุณกำลังมองหาถังบำบัดน้ำเสียถังเก็บน้ำที่มีความแข็งแรงทนทานติดต่อเรา Escor เรามีนวัตกรรมการผลิตถังบำบัดน้ำเสียถังเก็บน้ำสำเร็จรูปโดยใช้วัสดุเฟอร์โรซิเมนต์ซึ่งมีความแข็งแรงทนทานสามารถวางใต้ถนนที่รถวิ่งผ่านได้ถังเฟอร์โรซิเมนต์ยังช่วยประหยัดแรงงานและเวลาในการติดตั้งบริษัท Escor มีทีมงานวิศวกรสิ่งแวดล้อมและช่างชำนาญการประจำอยู่ที่จังหวัดภูเก็ตติดต่อ076-528-612 Escor Quality Make Us Different คุณภาพทำให้เราแตกต่าง

0: มีโลโก้มีโลโก้
1: มีโลโก้สี่แยกบางเหนียว0966379000
2: เรื่องจริงที่คนไม่ค่อยพูด by B Gift คลินิก
3: หลายคนมาที่ B Gift เพราะเรามีทั้งร้อยใหม่อัลตราพรามด้วยเนี่ยฟรีโอลิซิโอเอ็มเฟสแต่สิ่งที่ทำให้ผลลัพธ์แตกต่างไม่ใช่จำนวนเครื่องแต่คือการวิเคราะห์ใบหน้าก่อนเริ่มการรักษาค่ะ
2: B Gift คลินิกตัวจริงด้านการออกแบบและยกกระชับใบหน้าน
4: ันวัฒนากรุ๊ปบริการเติมน้ำมันเรือนำเที่ยวจะส่งฟรีทั่วภูเก็ตเราพร้อมยกปั๊มน้ำมันไปเสิร์ฟให้ถึงท่าเรือโทร082-955-0666
5: เอามันไหมผมโต้งเอามันนันวัฒนากรุ๊ปผู้ค้าน้ำมันในจังหวัดภูเก็ต

0: เอช้อยใครๆก็เลือกแต่เอช้อย
1: เอช้อยช้อยที่มือโปรมั่นใจมีจำหน่ายเฉพาะที่โกโฮเซล
2: ระรินร้อยทยอยพดทั้งหมดจิตเป็นพรพิษติดตามไกลไปปลายฝันส่งเสด็จองค์สิริกิติ์สู่นิจนิรันดร์ขอเทวันรับแม่ฟ้าทราพรด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารและพนักงานบริษัทสตูดิโอไลน์เอเจนซี่จำกัด
3: ทั้งผองชาติอภิวาทน้อมเสด็จสู่สวรรค์พระองค์พาจะคงอยู่นิจนิรันดร์ทั้งใจไทยยังคงมั่นอนันตราสถิตในใจปวงประชาตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารนักจัดรายการวิทยุและเจ้าหน้าที่บริษัทสตูดิโอไลน์เอเจนซี่จำกัด
4: ทั่วไทยดีไลค์ไทยแลนด
5: ์ท่องเที่ยวทั่วไทยดีไลค์ไทยแลนด
6: ์สวัสดีค่ะดีไลค์ไทยแลนด์วันนี้พบกับนาเช่นเดิมค่ะวันนี้พาทุกท่านเดินทางไปยังจังหวัดมุกดาหารค่ะเมืองริมฝั่งโขงที่เต็มไปด้วยความศรัทธาวัฒนธรรมและประเพณีอันโดดเด่นเพื่อไปรู้จักกับประเพณีที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวและหาชมได้ยากนั่นก็คือประเพณีตีช้างน้ำนองค่ะพิธีตีช้างน้ำนองเป็นพิธีสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์พระแม่คงคาเทวดาพญานาคเพื่อบวงสรวงสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองโดยเรือที่เข้าร่วมการแข่งขันจะต้องนำเรือมาร่วมพิธีโดยนำไปรวมกันณท่าน้ำที่เป็นจุดศูนย์รวมก่อนที่จะพายเรือล่องตามลำน้ำโขงระหว่างการพายเรือจะมีการโห่ร้องตีกลองเคาะเกราะเพื่อเป็นจังหวะเอาเลิกเอาชัยในหน้าน้ำค่ะพิธีตีช้างน้ำนองมาจากลักษณะการใช้ไม้พายของลูกเรือพายจ้ำลงไปในน้ำอย่างพร้อมเพรียงกันเมื่อยกไม้พายขึ้นเหนือน้ำจะทำให้เกิดฝอยน้ำแตกกระเซ็นขึ้นบนอากาศซึ่งลักษณะเช่นนี้ในสมัยโบราณเปรียบเสมือนกับโครงช้างที่กำลังลงเล่นน้ำทำให้น้ำบริเวณแห่งนั้นเกิดเป็นคลื่นใหญ่ซัดเข้ากระทบฝั่งจนเกิดเสียงดังคนโบราณจึงเปรียบลักษณะดังกล่าวว่าเป็นพิธีตีช้างน้ำนองค่ะนับแต่นั้นเป็นต้นมาในการแข่งขันเรือออกพรรษาจึงมีพิธีตีช้างน้ำนองในลำน้ำโขงของชาวมุกดาหารและแขวงสวรรณเขตในทุกปีและถือได้ว่าประเพณีดังกล่าวถือกำเนิดขึ้นที่เมืองมุกดาหารเป็นแห่งแรกและแห่งเดียวในประเทศไทยพิธีตีช้างน้ำนองในงานแข่งเรือออกพรรษาไทยลาวมีขบวนเรือกว่า30ลำมาร่วมพิธีโดยเริ่มต้นณบริเวณท่าน้ำวัดศรีมงคลเหนือโดยมีเรือแห่อัญเชิญพระบรมฉายาลักษณ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีพร้อมด้วยพิธีอัญเชิญถ้วยพระราชทานเพื่อเป็นเกียรติยศนำหน้าขบวนค่ะและจะจัดขึ้นในช่วงเทศกาลออกพรรษาช่วงเดือนตุลาคมนั่นเองดีไลท์ไทยแลนด์คราวหน้าค่ะจะพาทุกท่านไปเรียนรู้พิธีกรรมบุญข้าวสาเป็นประเพณีสำคัญของชาวไทยในภาคอีสานจะน่าสนใจแค่ไหนมีขั้นตอนยังไงบ้างรอติดตามคราวนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
4: ท่องเที่ยวทั่วไทยดีไลท์ไทยแลนด
5: ์ท่องเที่ยวทั่วไทยดีไลท์ไทยแลนด
7: ์คืนท้องฟ้าให้นกคืนผืนป่าให้ขุนเขาคืนหาดทรายขาวให้ท้องทะเลโลกสวยด้วยมือเราร่วมรักษาทรัพยากรสร้างสมดุลธรรมชาติเพื่อเมืองไทย Delight 905 FM Music by the Sea We Love Thailand

0: 2-3 ปีนี้ถือว่าเป็นปีทองของบิลกินอย่างแท้จริงนะครับได้เป็นนักแสดงแล้วก็สามารถที่จะแจ้งเกิดในฐานะของนักแสดงได้แบบภาคภูมิใจได้เลยครับเป็นพระเอก100ล้านพันล้านเนี่ยเป็นพระเอกพันล้านจากหลานม่าอีกคนนึงนะครับแล้วก็ตอนนี้โหแบบจัดเวลาแบบคือดูภาพเป็นเด็กดีมากเรียนหนังสือแล้วก็ทำงานไปพร้อมกันโดยไม่กระทบไม่มีงานเสียไม่มีการเรียนเสียคือดูแลตัวเองดีมากนานๆเห็นศิลปินที่แบบคือเป็นแบบนี้สักทีหนึ่งแต่บิลกินเขาเป็นแบบนี้เลยภาพเขาออกมาแบบโอ้ดูดีมากแล้วก็ดีจริงดูท่าทางนะครับนี่คือนับหนึ่งจากบิลกินครับคุณฟังครับเบรกนี้ใกล้แล้วครับสำหรับกินเจวันนี้วันที่เท่าไหร่แล้ววันนี้วันที่7พรุ่งนี้วันที่8พฤหัสใช่ไหมครับวันที่9วันศุกร์วันที่10วันเสาร์โอ้โหเป็นตรงกับวันหยุดด้วยได้กินเจกันเพราะฉะนั้นใครไม่มีเสื้อกินเจอยากจะสั่งเสื้อเป็นทีมเสื้อสีขาวหลากหลายมากมายราคาเริ่มต้นเสื้อยืด75บาทสกรีนฟรีออกแบบฟรีที่ร้าน I am Premium นะครับโปรโมชั่นตัวนี้ครับเทศกาลกินเจถูกดีพร้อมเสิร์ฟนะครับจะซื้อมากซื้อน้อยได้หมดและที่เท่มากในปีนี้คือเสื้อกุยเฮงลายเทพเจ้าครับราคา200บาทคือเป็นเสื้อที่พิเศษคือมีไซส์จากเล็กไปถึงใหญ่สุด 4XL อันนี้คือใหญ่สุดเลยจุใจฮะสำหรับคนแบบไซส์ตัวใหญ่ๆและลายเทพเจ้าเนี่ยโอ้โหแบบสวยคลาสสิกและดูขลังมากเขาเรียกลายขนาดยักษ์ที่เรียกว่า OVP เป็นรูปแบบใหม่ของการสกรีนเสื้อนะครับพิมพ์เต็มทั้งตัวด้วยลาย OVP มีน้อยจำนวนจำกัดนะครับลองเข้าไปดูครับเสื้อทุกรูปแบบหมวกเสื้อโปโลอะไรต่างๆเริ่มต้นที่75บาทเท่านั้นตรงไปที่ร้าน IM Premium อยู่ตรงตลาดเกษตรนะครับอยู่ง่ายๆคือสังเกตคืออยู่ตรงข้ามกับโรงแรมโนเทลตรงตลาดเกษตรอีกไม่กี่วันแล้วนะครับวันเสาร์นี้กินเจเตรียมตัวเสื้อให้พร้อมครับ
1: Delight 905 FM

0: Delight 905 FM
1: 905 All Around
0: 905 All Around
2: เอาละครับคุณผู้ฟังครับมาติดตามเรื่องการท่องเที่ยวออลอราวนะครับวันนี้ครับคุณผู้ฟังครับผมจะแนะนำการท่องเที่ยวในรูปแบบที่คนภูเก็ตแทบจะไม่ได้เคยสัมผัสเลยล่ะก็คือการเดินทางด้วยรถไฟคือล่าสุดเนี่ยรถไฟที่ชื่อว่า CNR เนี่ยเขามีการเตรียมโปรแกรมช่องทางในการจองตั๋วเพื่อเที่ยวปีใหม่ครับปีนี้พิเศษนะครับผมเนี่ยเมื่อก่อนสมัยเด็กๆวัยรุ่นเนี่ยโหนั่งแต่รถไฟครับนั่งประจำคือนั่งจนรู้สึกว่าชอบนะครับชอบมากการเดินทางถ้าให้เลือกเนี่ยผมชอบรถไฟที่สุดคือมันหนึ่งมันปลอดภัยที่สุดเนี่ยปลอดภัยกว่ารถยนต์แน่นอนแล้วก็ปลอดภัยกว่าเครื่องบินด้วยเอาเครื่องบินตกตายทั้งลำอะฮะแต่ยังไม่เคยเห็นแบบรถไฟตกรางหรือว่าโอ้โหมีเหตุการณ์อุบัติเหตุที่แบบตายกันเยอะมีตลอดทุกปีโน่นนี่นั่นนั้นจะรถไฟตกรางหรืออันนี้คือความปลอดภัยแต่ความคลาสสิกคือเดินทางแล้วมันรู้สึกฟังเสียงกระจึกกระจักกระจึกกระจักแล้วไปเรื่อยๆถ้ารถด่วนก็แบบไปเร็วเหมือนกันแล้วแต่จะเลือกล่าสุดครับคุณผู้ฟังครับปีหน้าครับปี2570เขาเปิดโอกาสให้จองตั๋ว CNR นะฮะรถไฟ CNR คือรถไฟชุด115คันหรือรถโดยสารรุ่นใหม่ที่การรถไฟแห่งประเทศไทยได้จัดหามาจากบริษัทประเทศจีนนะครับอันนี้จีนสร้างนะครับเพื่อ นำมาใช้ในการบริการรถไฟทางไกลเพื่อเริ่มทยอยเปิดจริงๆเริ่มทยอยให้ใช้กันมาตั้งแต่ปี2559แล้วแต่ว่ามันยังไม่ได้แบบมีเยอะมากมีแบบโอ้การเดินทางแบบประจำนะฮะมันค่อยๆทยอยใช้นะครับจนตอนนี้มั่นใจครับปีนี้มั่นใจว่าสามารถเดินทางได้แบบสะดวกและประสิทธิภาพในการเดินทางดีจะไปเหนือล่องใต้นะครับได้หมดถ้าเป็นฝั่งใต้ของเราคือที่หาดใหญ่นะครับก็ต้องไปขึ้นที่หาดใหญ่ไปกรุงเทพนะเพราะฉะนั้นใครจะไปนั่งรถไฟก็ไปที่หาดใหญ่เท่านั้นเส้นทางมีเท่านี้ก่อนก็ลองดูนะครับการเดินทางแบบรถไฟผมว่ามันคลาสสิกดีคุณฟังครับ
1: 905 All Around
0: 905 All Around

านต่อความสำเร็จตั้งแต่นักร้องดังในยุค90มาสู่ยุค Y2K ไม่ตกยุคจริงๆนะสำหรับปามี่นี่คือหลุมอากาศล่าสุดจากเธอครับเดี๋ยววันนี้มาปิดท้ายด้วยเรื่องราวของอารีนาแกรนเดครับ

0: Delight 905 FM
1: คุณผู้ฟังครับข่าวคราวของอรินากันเดย์เมื่อประมาณสัก2เดือนที่แล้วผมเคยพูดไปแล้วว่าเธอจะหยุดพักงานเหมือนว่าจะมีคอนเสิร์ตทิ้งท้ายในเดือนนี้เดือนตุลาคมแล้วเธอก็จะหยุดพักงานไปประมาณสักปีหรือไงเนี่ยเพราะว่าร่างกายสุขภาพมีปัญหาหนักเลยนะครับโอ้ตอนนี้ร่างกายผ่ายผอมมากปัญหาส่วนตัวก็มีเรื่องความรักผิดหวังกับความรักทำงานหนักอะไรก็ตามแต่นะฮะก็จะมีคอนเสิร์ตสุดท้ายก่อนที่จะพักเนี่ยเดือนนี้แหละถ้าเกิดผมจำแต่ผมจำวันที่ไม่ได้ล่าสุดเนี่ยอาการหนักขึ้นครับภาพของอารีนาการ์เดย์เนี่ยมีคนเขาถ่ายภาพได้ในช่วงเร็วๆเนี่ยเขาก็ถ่ายไปแล้วเขาไปซูมเห็นครับเห็นใบหูของอารีนาการ์เดย์ที่ใส่ตุ้มหัวโอ้ใบหูมันมีรอยเจาะแล้วมันเห็นกระดูกแล้วมันเป็นรอยแผลแบบคล้ายๆแผลหนองอะคล้ายคลายเคืองบวมแล้วก็แบบเหมือนอักเสบอะหูอักเสบมีริ้วรอยที่แบบโอ้โหแบบดูแล้วน่ากลัวมากที่หูของเธอนะครับผอมด้วยอะไรด้วยคนก็สังเกตแล้วก็เอารูปภาพไปซูมแบบมีการติดเชื้อที่ใบหูอย่างค่อนข้างจะรุนแรงอะก็ไม่มีการออกไปสืบลับหรือเปิดเผยว่าเธอมีปัญหาเรื่องสุขภาพอะไรใดๆแต่บางคนก็สงสัยว่าอาจจะเกี่ยวข้องกับยาเสพติดด้วยหรือไม่เพราะว่าเธอเศร้าผิดหวังจากความรักและคือก็ดูผอมผิดปกติหรือว่าเป็นโรคอะไรก็ไม่ทราบอันนี้ต้องรอให้เธอไปรักษาตัวก่อนแล้วก็จะรู้หรือไม่รู้มีการปล่อยข่าวโน่นนี่นั่นออกมาหรือไม่ค่อยติดตามแต่ว่าที่แน่ๆจริงๆแล้วเธอกำลังไปได้สวยกับวงการเพลงนะครับนะฮะแล้วก็น่าเสียดายมันมีปัญหาเรื่องสุขภาพส่วนหนึ่งกระทบมาจากเรื่องความรักด้วยครับหลายๆเรื่องนะครับการทำงานหนักแล้วกินไม่เต็มที่พักผ่อนไม่เต็มที่แล้วมีปัญหามารุมเร้านี่มันสุขภาพมันไงมันก็ไม่ดีแล้ววันนี้หมดเวลาครับเดี๋ยวผมส่งท้ายด้วยเพลงของ Arena Grande แหละนะครับ Touch It แล้วสักครู่พบกับ DJ Boogie พรุ่งนี้เจอกันวันพฤหัสที่8ตุลาคมนะครับเที่ยงถึงบ่าย 3 วันนี้พี่เชษฐ์ไปก่อนสวัสดีครับ

0: นอนกรนสะดุ้งตื่นตื่นมาไม่สดชื่นง่วงนอนตอนกลางวันสัญญาณอันตรายที่ไม่ควรมองข้าม
1: ภูเก็ตสลีปเซ็นเตอร์ศูนย์ตรวจการนอนกรนครบวงจรในภูเก็ตโดยทีมแพทย์และเครื่องวิเคราะห์การนอนที่แม่นยำจองตรวจวันนี้การนอนกรนหยุดหายใจขณะหลับเพื่อเช้าวันใหม่ที่สดใสและหัวใจที่แข็งแรงเรื่องนอนกรนไว้ใจเราเพราะเราคือผู้เชี่ยวชาญภูเก็ตสลีปเซ็นเตอร์0814974599
2: ออโต้คลิกจ่ายหลักร้อยรับบริการแบบหลักหมื่นทั้ง3สาขาเพื่อชาวภูเก็ตสาขาถนนเทพสตรีภายในปั๊มคาร์เทคใกล้ซุปเปอร์ชิปใหญ่สาขาหน้าโรงเรียนสตรีภูเก็ตและสาขาใหม่แยก4กอกระทู้ทางขึ้นเขาป่าตองเปลี่ยนยางเปลี่ยนน้ำมันเครื่องแบตเบรกโชคระบบแอร์ตรวจเช็คอื่นๆโปรแรงทั้งปีออโต้คลิกครบเครื่องเรื่องฟาสต์ฟิต
0: Rushroot Clinic ความงามที่ออกแบบมาเพื่อคุณ
3: เพราะความสวยที่ดีไม่ใช่แค่ดูดีแต่ต้องรู้สึกดีไปด้วยฟิลเลอร์ยกเส้นเอ็นเทคนิคเฉพาะของผมไม่ใช่แค่เติมเต็มแต่ช่วยยกโครงสร้างใบหน้าให้ผลลัพธ์ที่ดูดีเป็นธรรมชาติ
0: Rushroot Clinic เทคโนโลยีครบจบทุกปัญหาผิว
3: หน้าสวยหุ่นเป๊ะแค่แวะมาหาหมอเชนเดี๋ยวจัดให้ครับติดตามเราได้ที่ Facebook Rushroot Clinic
4: หากคุณกำลังมองหาถังบำบัดน้ำเสียถังเก็บน้ำที่มีความแข็งแรงทนทานติดต่อเรา S-Core เรามีนวัตกรรมการผลิตถังบำบัดน้ำเสียถังเก็บน้ำสำเร็จรูปโดยใช้วัสดุเฟอร์โรซิเมนต์ซึ่งมีความแข็งแรงทนทานสามารถวางใต้ถนนที่รถวิ่งผ่านได้ถังเฟอร์โรซิเมนต์ยังช่วยประหยัดแรงงานและเวลาในการติดตั้งบริษัท S-Core มีทีมงานวิศวกรสิ่งแวดล้อมและช่างชำนาญการประจำอยู่ที่จังหวัดภูเก็ตติดต่อ076-528-612 S-Core Quality Make Us Differentคุณภาพทำให้เราแตกต่าง
5: บรรจุแก๊สหุงต้มคุ้มค่าได้น้ำหนักเต็มถังราคาถูกกว่ารวดเร็วรอรับได้เลยที่โรงบรรจุแก๊สยูนิค
6: พิเศษเมื่อนำถังมาเติม5ถังขึ้นไปได้ราคาถูกกว่าทักแชท Facebook โรงบรรจุแก๊สยูนิค076-217-518
0: ที่สุดของการยกกระชับอัปเกรดความล้ำกับอัลตราพรามยกชัดลืมเจ็บอยู่นานสวยขึ้นได้หน้าเด็กลงได้โดยไม่ต้องผ่าตัด
7: การันตีฝีมือและประสบการณ์ของแพทย์ด้วยรางวัลผู้ให้บริการ Out P สูงสุดติดท็อประดับประเทศ3ปีซ้อนออกแบบการรักษาเป็นเคส

0: มีโลโก้มีโลโก้
1: มีโลโก้สี่แยกบางเหนียว0966-637-9000
2: 5-6-7-8 up and up and up มีแต่ up แบบนี้ต้องข่าวกว่าแคชพร้อมใช้เพิ่มวงเงินให้สูงสุด 140% ทั้งรถยนต์และมอเตอร์ไซค์เป่าได้ยิ่งจ่ายยิ่งลดยิ่งจ่ายยิ่งลดให้คุณเป่าได้ยิ่งจ่ายดอกเบี้ยยิ่งลดและใกล้และใกล้ขอกู้กับข่าวกว่าแคชได้ใกล้ทักษะขาใกล้บ้านและมือถือใกล้ตัวกู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวเงื่อนไขเป็นไปตามผู้ให้บริการสินเชื่อกำหนดอัตราดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอก 10.99-24% ต่อปีค่าฟอร์แคชพร้อมใช้ใกล้กว่าที่คิดสมัครค่าฟอร์แคชที่แอปโกบายกรุงศรีออโต้
3: ติดต่อกรุงศรีออโต้ภูเก็ตใกล้กับซูเปอร์ชิปใหญ่โทร076-361-400กด1
4: ข่าวด่วนข่าวด่วนดร.แทดออฟผู้นำการรักษาด้วยนวัตกรรมเลเซอร์คลินิกเลเซอร์แก้ปัญหาผิวครบวงจรไม่ว่าจะเป็นลบรอยสักรอยแผลเป็นรอยดำคล้ำกำจัดขนถาวรยกกระชับปรับรูปหน้าด้วยเครื่องเลเซอร์มาตรฐานระดับ Gold Standard โปรโมชั่นเริ่มต้นเพียง399 บาทพร้อมให้บริการชาวภูเก็ตแล้ววันนี้สาขาเซ็นทรัลเฟสติวัลชั้น4โทร095-336-2424
5: ระรินร้อยทยอยพดทั้งหมดจิตเป็นพรพิษติดตามไกลไปปลายฝันส่งเสด็จองค์สิริกิติ์สู่นิจนิรันดร์ขอเทวันรับแม่ฟ้าทราพรด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นหาที่สุดไม่ได้ข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารและพนักงานบริษัทสตูดิโอไลน์เอเจนซี่จำกัด
6: ชาติอภิวาทน้อมเสด็จสู่สวรรค์พระองค์พาจะคงอยู่นิจนิรันดร์ทั้งใจไทยยังคงมั่นอนันตราสถิตในใจปวงประชาตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารนักจัดรายการวิทยุและเจ้าหน้าที่บริษัทสตูดิโอไลน์เอเจนซี่จำกัด
7: ความดีที่ยิ่งใหญ่เริ่มจากแรงบันดาลใจในตัวเราทำดีเข้าพรรษา
8: ถ้าวันนี้คุณกำลังล้มอย่าเพิ่งคิดว่าคุณแพ้เพราะบางครั้งการล้มครั้งนี้อาจกำลังพาคุณไปสู่ชีวิตที่ดีกว่าเดิมคนเราทุกคนเคยผิดหวังเคยเดินผิดทางและเคยถามตัวเองว่าทำไมพยายามเท่าไหร่ก็ยังไม่สำเร็จแต่จงจำไว้ว่าความพยายามไม่ได้วัดกันที่วันนี้เราได้อะไรแต่วัดกันที่เราเติบโตขึ้นแค่ไหนเมล็ดพันธุ์ที่อยู่ใต้ดินไม่ได้แปลว่ามันหยุดเติบโตเพียงแต่การเติบโตบางอย่างต้องใช้เวลาก่อนจะมองเห็นชีวิตก็เช่นกันความพยายามทุกครั้งแม้ไม่มีใครเห็นล้วนกำลังสร้างเราให้แข็งแกร่งขึ้นหากล้มก็ลุกหากเหนื่อยก็พักแต่อย่าปล่อยให้ความผิดหวังเป็นเหตุผลที่ทำให้เราเลิกเดินวันหนึ่งเมื่อหันกลับไปคุณอาจพบว่าทุกหยดน้ำตาทุกความเหนื่อยล้าไม่ได้สูญเปล่าเลยเพราะคนที่ไม่ยอมแพ้ต่อชีวิตสุดท้ายจะได้พบว่าตัวเราในวันนี้เกิดจากการลุกขึ้นใหม่ในวันวาน
7: ความดีที่ยิ่งใหญ่เริ่มจากแรงบันดาลใจในตัวเราทำดีเข้าพรรษา
9: ถ้าอยากได้งานผิวแบบธรรมชาติควรวางแผนอย่างไรหมอแนะนำให้เริ่มจากการวิเคราะห์ปัญหาหลักก่อนค่ะเช่นผิวมีปัญหาอะไรผิวแห้งสีผิวไม่สม่ำเสมอริ้วรอยความหย่อนคล้อยแล้วจัดลำดับสิ่งที่ควรแก้ก่อนไม่จำเป็นต้องทำทุกอย่างพร้อมๆกันแผนที่ดีควรพอดีกับปัญหางบประมาณและเวลาพักฟื้นของแต่ละคนค่ะเกิดความรู้ดีๆและอย่าลืมมาปรึกษาทีมแพทย์ที่ณัฐชาคลินิกได้เลยค่ะ

0: www.studiolinemediaone.com 905อารมณ์ดี
1: ดีไลท์905 FM

0: ถ้าไม่ใช่เขานะครับแล้วก็ก่อนหน้านั้นบลูมจากเฟลโลเฟลโลรวมไปถึงครับซิงเกิลจากเคที่เพอร์รี่กันด้วยนะครับสวัสดีทักทายคุณผู้ฟังนะฮะ905รมดีกับโบกี้วันนี้พุธกลางสัปดาห์ครับ7ตุลาคมครับผมเจอกันทุกวันจันทร์ถึงศุกร์นะครับอยากฟังเพลงไหนหรือว่าจะร่วมพูดคุยกันทางไลน์ได้เลย905 FM ครับ
1: อยู่ไหนใกล้ๆฟังได้ทั่วโลก www.studiolinemedia1.com
0: ขอบคุณกับมีโลโก้กันด้วยนะครับคุณผู้ฟังครับเรื่องของงานปักงานสกรีนงานพิมพ์ลายดีไซน์สวยๆต้องที่มีโลโก้คุ้มครบจบในที่เดียวกันเลยนะครับมีบริการให้คำปรึกษาออกแบบให้นะครับจะส่งได้ทั่วประเทศและไม่มีขั้นต่ำในการสั่งผลิตโดยเฉพาะอย่างยิ่งเราสามารถผลิตชิ้นงานให้คุณได้ตั้งแต่หลักไม่กี่ตัวไปถึงหลักร้อยหลักพันตัวได้หมดเลยนะกำลังการผลิตเรามีสูงมากนะครับมีโลโก้อยู่ที่แยกบางเหนียวถนนภูเก็ตนะครับอยากสั่งงานปักงานสกรีนงานพิมพ์ลายที่ผมบอกนะครับก็เข้าไปดูรายละเอียดเพิ่มเติมในแฟนเพจกันได้มีโลโก้แล้วก็ที่เว็บไซต์กับมีโลโก้ .co ร้านเขาอยู่ที่แยกบางเหนียวถนนภูเก็ตนะครับก็สามารถติดต่อเข้าไปได้จะ walk in เข้าไปที่ร้านหรือจะโทรคุยกับเขาก็ได้ย้ำเบอร์โทรอีกรอบนึงครับผม076ขอขออภัย0966379000ครับ
2: คุณกำลังฟัง D-Life 905 FM 90.5 MHz คลื่นเพื่อการท่องเที่ยว

ซึ่งก็จะเจ้านายนะครับอันนี้คือทริปปินก่อนนั้นคำนั้นครับจากนนทนนท์ขอบคุณกับลัชสูตรคลินิกกันด้วยนะครับลัชสูตรคลินิกเดือนนี้มีโปรโมชั่นมาฝากคุณผู้ฟังกันนะครับกับการซื้อประกันลดน้ำหนักวีโกวี่2ด้ามลดทันที500บาทนะครับแถมเครื่องปั้นกล้ามเนื้อกับเครื่องอบผิว LED Red Light นะครับเริ่มต้นด้ามละ0.25 มิลลิกรัมในราคา 12,500 บาทราคาทดลองฉีดอาทิตย์แรกนะครับ 0.25 มิลลิกรัมนะครับ 1,990 บาทนี้ลดให้พิเศษเลยนะครับรับสิทธิ์ร่วม Lushwood Private Yoga Exclusive Event Free ในวันที่31ตุลาคมนี้นะครับโปรโมชั่นนี้สิ้นสุดถึงแค่เดือนตุลาคมนี้เท่านั้นเองเพราะงั้นติดต่อสอบถามเดินตัวเลยกับ Lushwood Clinic นะครับ0934719888กับคุณหมอเชนครับ

0: ภกากรองทั้งผองชาติอภิวาทน้อมเสด็จสู่สวรรค์พระองค์พาจะคงอยู่นิจนิรันดร์ทั้งใจไทยยังคงมั่นอนันตราสถิตในใจปวงประชาตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารนักจัดรายการวิทยุและเจ้าหน้าที่บริษัทสตูดิโอไลน์เอเจนซี่จำกัด
1: แทนคำขอบคุณจากใจนภชาคลินิกโฉมใหม่บนพื้นที่ใหม่สวยกว่าเดิมอบอุ่นกว่าเดิมสะดวกสบายมากขึ้น
2: นภชาคลินิกโกบิยอนยืนหนึ่งเรื่องความงาม
1: สอบถามได้ที่ Line ID @nphacha_clinic
3: บรรจุแก๊สหุงต้มคุ้มค่าได้น้ำหนักเต็มถังราคาถูกกว่ารวดเร็วรอรับได้เลยที่โรงบรรจุแก๊สยูนิค
4: พิเศษเมื่อนำถังมาเติม5ถังขึ้นไปได้ราคาถูกกว่าทักแชท Facebook โรงบรรจุแก๊สยูนิค076-217-518
5: ออโต้คลิกจ่ายหลักร้อยรับบริการแบบหลักหมื่นทั้ง3สาขาเพื่อชาวภูเก็ตสาขาถนนเทพสตรีภายในปั๊มคาร์เทคใกล้ซุปเปอร์ชิปใหญ่สาขาหน้าโรงเรียนสตรีภูเก็ตและสาขาใหม่แยก4กอกระทู้ทางขึ้นเขาป่าตองเปลี่ยนยางเปลี่ยนน้ำมันเครื่องแบตเบรกโช๊คระบบแอร์ตรวจเช็คอื่นๆโปรแรงทั้งปีออโต้คลิกครบเครื่องเรื่องฟาสต์ฟิต
6: ลาจีไนท์มาร์เก็ตตลาดนัดของคนภูเก็ตจุดเช็คอินสุดชิลใจกลางเมืองภูเก็ตอาหารสตรีทฟู้ดกว่าร้อยร้านค้าพื้นที่นั่งชิลดนตรีสดยามค่ำคืน
7: แหล่งช้อปปิ้งของฝากสตรีทฟู้ดอาหารพื้นเมืองครบจบในที่เดียวลาจีเปิดบริการทุกวันปิดทุกวันพฤหัสบดีหน้าห้างภูเก็ตโกสรีวงเวียนม้าน้ำมาถึงภูเก็ตแล้วต้องมาที่นี่ลาจีภูเก็ต
8: กินเจปีนี้เตรียมตัวให้พร้อมเสื้อยืดกินเจหมวกผ้ากันเปื้อนเสื้อกุยเฮงและสินค้าเทศกาลกินเจอีกเพียบครบจบที่ IM Premium เสื้อยืดเริ่มเพียง69บาทผ้ากันเปื้อน59บาทหมวก45บาทเสื้อกุยเฮง170บาทราคาส่งถูกที่สุดสั่งก่อนรับก่อนอย่ารอใกล้เจโทรเลย062-974-1979 IM Premium ตรงข้ามโรงแรมโนเวเทลโพคีทาราทางไปตลาดเกษตร
0: เรื่องจริงที่คนไม่ค่อยพูด by B Gift คลินิก
9: หลายคนมาที่ B Gift เพราะเรามีทั้งร้อยใหม่อัลตราพรามด้วยเนี่ยฟรีโอลิจิโอเอ็มเฟสแต่สิ่งที่ทำให้ผลลัพธ์แตกต่างไม่ใช่จำนวนเครื่องแต่คือการวิเคราะห์ใบหน้าก่อนเริ่มการรักษาค่ะ
0: B Gift คลินิกตัวจริงด้านการออกแบบและยกกระชับใบหน้า
10: หากคุณกำลังมองหาถังบำบัดน้ำเสียถังเก็บน้ำที่มีความแข็งแรงทนทานติดต่อเรา S-Core เรามีนวัตกรรมการผลิตถังบำบัดน้ำเสียถังเก็บน้ำสำเร็จรูปโดยใช้วัสดุเฟอร์โรซิเมนต์ซึ่งมีความแข็งแรงทนทานสามารถวางใต้ถนนที่รถวิ่งผ่านได้ถังเฟอร์โรซิเมนต์ยังช่วยประหยัดแรงงานและเวลาในการติดตั้งบริษัท S-Core มีทีมงานวิศวกรสิ่งแวดล้อมและช่างชำนาญการประจำอยู่ที่จังหวัดภูเก็ตติดต่อ076-528-612 S-Core Quality Make Us Differentคุณภาพทำให้เราแตกต่าง
11: พออายุมากขึ้นปัญหาผิวหย่อนคล้อยไม่กระชับห่างตาห่างคิ้วตกก็มา
12: New Ultra Prime จากประสบการณ์อันยาวนานตกผลึกมาเป็นเทคนิคเฉพาะของทีมแพทย์ The Villa Aura Clinic ยกกระชับแบบที่ใจคุณต้องการดูดีขึ้นได้หน้าเด็กลงได้โดยไม่ต้องผ่าตัดผลลัพธ์อยู่ได้ยาวนานถึง1ปี
0: มาสัมผัสประสบการณ์ใหม่ก่อนใครกับ Ultra Prime เครื่องแรกในภูเก็ตยกชัดลืมเจ็บอยู่นานกระชับเฟิร์มแน่นแม่นทุกจุดคุ้มทุกช็อตที่ The Villa Aura Clinic 076-646-246 เครื่องใหม่ราคาเดิม

0: จากยามาฮ่าดูแลด้วยระบบพรีเมียมแคร์เน้นครบทุกขั้นตอนทีมช่างฝีมือดีมั่นใจในมาตรฐานยามาฮ่า CS Motorbike 2 สาขาถนนเจ้าฟ้าแยกแหลมชันและถนนวิชิตสงครามใกล้ตลาดฉำฉาเปิดให้บริการทุกวันทักแชท Facebook CS Motorbike
1: นอนกลนสะดุ้งตื่นตื่นมาไม่สดชื่นง่วงนอนตอนกลางวันสัญญาณอันตรายที่ไม่ควรมองข้าม
2: ภูเก็ตสลีปเซ็นเตอร์ศูนย์ตรวจการนอนกรนครบวงจรในภูเก็ตโดยทีมแพทย์และเครื่องวิเคราะห์การนอนที่แม่นยำจองตรวจวันนี้การนอนกรนหยุดหายใจขณะหลับเพื่อเช้าวันใหม่ที่สดใสและหัวใจที่แข็งแรงเรื่องนอนกรนไว้ใจเราเพราะเราคือผู้เชี่ยวชาญภูเก็ตสลีปเซ็นเตอร์0814974599
1: ถ้าเพ่งบ่อยขึ้นปวดตาเวลาใช้มือถืออ่านหนังสือไม่สบายอาจถึงเวลาลองเช็คสายตาแล้วนะคะ
3: Specs Optic คุณภาพงานคือบริการของเราเพื่อการมองเห็นที่ดี5สาขาในภูเก็ต0903999894นึกถึงแว่นตานึกถึง Specs Optic
1: 201ปีแห่งมรดกที่ยังมีชีวิตสัมผัสพลังแห่งศรัทธาประเพณีถือศีลกินผักภูเก็ตที่ส่งต่อจากรุ่นสู่รุ่นพบกับศรัทธา The Power of Faith 201 Years of the Living Heritage นิทรรศการวาดภาพเสวนาอาหารเจและเรื่องราวแห่งศรัทธา 6-19 ตุลาคมนี้ 9 โมงเช้าถึง 3 ทุ่มที่ลามไลท์ภูเก็ตร่วมเป็นส่วนหนึ่งเพื่อส่งต่อศรัทธาจากรุ่นสู่รุ่นโทร076-682-900
4: Go Wholesale สวัสดีครับ
5: Go Go Go We are Go Wholesale
6: ที่นี่ขายวัตถุดิบอาหารราคาขายส่งทั้งกุ้งหอยปูปลาหมูเห็ดเป็ดไก่และของใช้เพียบ
7: มาหาพวกเรา

0: มีโลโก้มีโลโก้
1: มีโลโก้สีแยกบางเหนียว0966379000
2: CS Motorbike ฉลองครบรอบ2ปีก้าวสู่โชว์รูมใหม่อัปเกรดใหม่ใหญ่กว่าเดิมระดับไฮพรีเมียมพร้อมศูนย์บริการมาตรฐานใหม่

0: อบการ
1: ระรินร้อยทยอยพดทั้งหมดจิตเป็นพรพิษติดตามไกลไปปลายฝันส่งเสด็จองค์สิริกิติ์สู่นิจนิรันดร์ขอเทวันรับแม่ฟ้าทราพรด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นหาที่สุดไม่ได้ข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารและพนักงานบริษัทสตูดิโอไลน์เอเจนซี่จำกัด
2: ท่องเที่ยวทั่วไทยดีไลค์ไทยแลนด
3: ์ท่องเที่ยวทั่วไทยดีไลค์ไทยแลนด์
4: สวัสดีค่ะดีไลท์ไทยแลนด์พบกับมะนาวเช่นเดิมค่ะซีรีส์นี้นะคะหนองบัวลำพูรออยู่ที่เมืองรองพาทุกท่านมาหาอะไรอร่อยๆกินโดยวันนี้นะคะขอนำเสนอเมนูเมี่ยงคำลำพูซอฟต์พาวเวอร์ด้านอาหารประจำจังหวัดของหนองบัวลำพูค่ะเมี่ยงคำลำพูมีเอกลักษณ์ที่แตกต่างไปจากเมี่ยงคำธรรมดาโดยดัดแปลงนำเอาตำลำข่าอาหารพื้นบ้านที่มีมาตั้งแต่โบราณมาเป็นตัวชูโรงอีกทั้งเครื่องเคียงที่ใช้ในการประกอบการรับประทานยังนำวัตถุดิบอินทรีย์ไร้สารเคมีที่มีอยู่ในท้องถิ่นมาประกอบการปรุงรสเช่นใบชะพลูใบเมี่ยงมะนาวมะขามน้ำปลาร้าและที่สำคัญได้นำกลีบบัวมาเป็นใบห่อเป็นความตั้งใจของผู้ประกอบการร้านอาหารในจังหวัดหนองบัวลำพูที่อยากให้คนอุดหนุนเมี่ยงคำลำพูนึกถึงจังหวัดหนองบัวลำพูทุกครั้งที่ได้ลองลิ้มชิมรสค่ะซึ่งกลีบบัวสีชมพูที่นำมาเป็นใบห่อไม่เพียงแต่จะให้สีสันสดใสกระตุ้นความอยากอาหารเท่านั้นแต่รสฝาดของกลีบบัวยังช่วยตัดรสชาติเมี่ยงทำให้มีความรู้สึกชุ่มคอสมุนไพรแต่ละชนิดที่นำมาประกอบกันก็มีความเผ็ดร้อนในตัวและให้คุณค่าทางด้านโภชนาการสูงเมื่อรับประทานกับน้ำแจ่วเมี่ยงแบบอีสานแท้ๆจะทำให้ได้กลิ่นและรสสัมผัสถึงความเป็นชาวอีสานดั้งเดิมได้เป็นอย่างดีค่ะจังหวัดหนองบัวลำพูนอกจากจะมีภูมิประเทศที่งดงามแล้วความน่ารักเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ของผู้คนต้นทุนทางวัฒนธรรมที่ดีงามและผ้าไทยที่เป็นภูมิปัญญาท้องถิ่นล้วนช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากสร้างรายได้ให้ชุมชนและล่าสุดกับเมนูเชิดชูอาหารถิ่นอย่างเมี่ยงคำลำพูที่เป็นอีกหนึ่งซอฟต์พาวเวอร์ที่สะท้อนวิถีชีวิตของชาวหนองบัวลำพูและดึงดูดนักท่องเที่ยวนั่นเองค่ะดีไลท์ไทยแลนด์ตอนหน้ามะนาวจะพาทุกท่านไปทำความรู้จักกับดอกไม้ประจำจังหวัดหนองบัวลำพูจะมีความน่าสนใจแค่ไหนรอติดตามตอนหน้าวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
2: ท่องเที่ยวทั่วไทยดีไลท์ไทยแลนด
3: ์ท่องเที่ยวทั่วไทยดีไลท์ไทยแลนด์

0: ยิ่งคบยิ่งไม่รักครับก่อนนั้นติดฝนครับ Why to Rock 905รวมดีครับชั่วโมงที่2ยังคงอยู่กับโบกี้ที่เดิมครับไปจนถึงนู่นเลย 6:00 น.ครับผม905 FM Line ID นะฮะขอบคุณในช่วงนี้กันด้วยกับ Go Wholesale ครับผมคุณผู้ฟังที่ทำธุรกิจเกี่ยวกับอาหารนะไม่ว่าจะเป็นร้านอาหารโรงแรมต่างๆเหล่านี้นะครับการเลือกวัตถุดิบอันนี้ต้องสำคัญมากๆนะครับ Go Wholesale เข้าใจผู้ประกอบการว่าทุกจานอาหารที่คุณทำนั้นไม่ใช่แค่เรื่องของรสชาติแต่ว่ามันคือความใส่ใจของทุกวัตถุดิบที่เลือกใช้นะครับ A choice ครับนี่คือคำตอบที่ดีที่สุดคัดสรรทั้งอาหารสดอาหารแห้งของใช้คุณภาพสูงที่ผ่านการตรวจสอบมาตรฐานอย่างเข้มงวดนะครับให้คุณได้มั่นใจทุกครั้งที่หยิบมาใช้ไม่ว่าจะเป็นเนื้อสัตว์ผักผลไม้วัตถุดิบเครื่องปรุงนะครับ A choice คือแบรนด์ที่ร้านมืออาชีพเขาเลือกใช้ซ้ำแล้วซ้ำอีกนะครับให้ A Choice เป็นพาร์ทเนอร์คู่ครัวของคุณนะครับ A Choice ครับมือโปรที่มั่นใจมีจำหน่ายแล้ววันนี้ที่ Go Wholesale ทุกสาขาครับ
1: อยู่ไหนใกล้ๆฟังได้ทั่วโลก www.studioline.media1.com

0: จบไปกับตกใจหมดนะครับแล้วก็ก่อนหน้านั้นด้วยนะฮะกับเพลง Dancing by Myself จากแบมแบมครับผมคุณผู้ฟังภายนอกน่าจะมีการก่อสร้างอะไรสักอย่างอาจจะมีเสียงโป้งป้างเปล่งโป้งขึ้นมาบ้างไม่ใช่เสียงประทัดนะก็ต้องขออภัยกันก่อนแล้วกันนะแม่ข้างนอกนี่ดังสนั่นกันนิดนึงขอบคุณกับ S Core กันด้วยนะครับถ้าคุณอยากได้ถังเก็บน้ำหรือถังบำบัดน้ำเสียที่มีความแข็งแรงทนทานนะครับต้องที่ S Core นะฮะเขาใช้นวัตกรรมการผลิตถังด้วยวัสดุเฟอโรซิเมนต์ครับแข็งแรงทนทานวางใต้ถนนที่รถวิ่งผ่านได้สบายๆแถมยังมีวิศวกรสิ่งแวดล้อมแล้วก็ช่างชำนาญการประจำในจังหวัดภูเก็ตนะครับคอยให้คำปรึกษาคุณผู้ฟังนะครับประหยัดทั้งแรงงานและเวลาในการติดตั้งด้วยติดต่อเบอร์นี้ได้เลยครับ0765286122นวัตกรรมอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนต้องที่ S Core นะครับ
1: ตามติดชีวิตแอนิมอล
0: คุณผู้ฟังทราบไหมครับว่าช้างไม่ได้มี4เข่าเหมือนอย่างที่หลายๆคนเข้าใจกันวันนี้จะพาคุณมาไขความลับสรีระของช้างกับภาพลวงตาว่าช้างมี4หัวเข่ากับวิศวกรรมมีชีวิตของนักย่องเบาตัวยักษ์นะครับมีความเชื่อที่เล่าต่อกันมาอย่างยาวนานว่าช้างคือสัตว์ชนิดเดียวที่มีหัวเข่าถึง4ข้างด้วยกันด้วยรูปร่างมหึมาและข้อต่อขาหน้าที่พับงอจนดูคล้ายหัวเข่าของมนุษย์ทำให้ภาพลวงตานี้ฝังแน่นในความคิดของผู้คนมาหลายยุคหลายสมัยนะครับแต่ในความเป็นจริงทางชีววิทยาในช้างไม่ได้มี4เข่าอย่างที่เข้าใจกันเบื้องหลังโครงสร้างร่างกายอันน่าทึ่งนี้คือการออกแบบชั้นยอดของธรรมชาตินะครับที่สร้างขึ้นมาเพื่อรับมือน้ำหนักที่มหาศาลหลายตันได้อย่างไม่น่าเชื่อความเชื่อเรื่องช้างมี4เข่าถือเป็นหนึ่งในความเข้าใจผิดทางชีววิทยาที่แพร่หลายมากที่สุดโดยโครงสร้างกระดูกพื้นฐานของสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมตั้งแต่สุนัขแมวม้าไปจนถึงมนุษย์มีรูปแบบเดียวกันทั้งหมดก็คือขาหน้าจะประกอบไปด้วยข้อศอกและข้อมือส่วนขาหลังจะเป็นหัวเข่าและข้อเท้าช้างเองก็ไม่ได้มีข้อยกเว้นนะครับเขามีหัวเข่าเพียงแค่2ข้างที่ขาหลังเท่านั้นสาเหตุที่ทำให้เกิดภาพลวงตาจนคนมองว่าช้างมีหัวเข่าที่ขาหน้าด้วยมาจากข้อต่อบริเวณกึ่งกลางขาหน้าที่พับงอขึ้นไปข้างหน้าได้ซึ่งแท้จริงแล้วตำแหน่งนั้นคือข้อมือของช้างนะครับในสัตว์สีเท้าชนิดอื่นเช่นพวกม้าหรือสุนัขข้อศอกจะอยู่ชิดติดลำตัวและอยู่ในระดับสูงทำให้สัดส่วนของข้อต่อขาหน้านั้นดูต่างกันออกไปสำหรับช้างนะครับขาหน้ามีลักษณะยาวและเหยียดตรงตำแหน่งข้อมือจึงชัดเด่นขึ้นมากลายเป็นมุมมองที่หลอกตาคนทั้งโลกคนทั้งโลกเลยนะครับคำถามที่น่าสนใจคือทำไมธรรมชาติต้องวิวัฒน์ให้ขาหน้าของช้างมีลักษณะแบบนี้คำตอบซ่อนอยู่ในเรื่องของน้ำหนักตัวและแรงโน้มถ่วงนะครับช้างแอฟริกาที่โตเต็มวัยอาจมีน้ำหนักตัวพุ่งสูงถึง6ตันเลยทีเดียวเปรียบเสมือนอาคารหลังหนึ่งที่เคลื่อนที่ได้การแบกรับน้ำหนักระดับนี้จำเป็นต้องใช้โครงสร้างทางวิศวกรรมที่สมบูรณ์แบบนะครับซึ่งก็ออกแบบมาให้ดูเหมือนกับว่าเขามีหัวเข่าอยู่ที่ขาหน้าข้างหน้าด้วยนะครับนี่คือความชาญฉลาดของธรรมชาติที่ทำให้มนุษย์อย่างเราเนี่ยบางทีก็หลงเข้าใจผิดมาระยะใหญ่ๆกันเลยทีเดียวนะครับ
1: ตามติดชีวิตแอนิมอลอยู่ไหนใกล้ๆฟังได้ทั่วโลก www.studioline.com

0: ปอร์ชิปภูเก็ตสวัสดีค่ะวันนี้บริษัทซูเปอร์ชิปจังหวัดภูเก็ตเปิดรับสมัครเพื่อนร่วม งานหลายอัตรารายได้ดีมีสวัสดิการให้ในตำแหน่งช่างเขียนแบบมีความรู้ด้านการออกแบบและเขียนแบบงานก่อสร้างตำแหน่งโฟร์แมนสามารถอ่านแบบได้วุฒิปวสหรือสาขาที่เกี่ยวข้องตำแหน่งผู้ช่วยผู้จัดการร้านประจำมินิมาร์ทซูเปอร์ชิปตำแหน่งพนักงานขับรถและตำแหน่งกุ๊กสนใจสมัครงานติดต่อซูเปอร์ชิปภูเก็ต0925929592มาร่วม งานกันนะคะซูเปอร์ชิปมีทุกสิ่งให้คุณเลือกสรรสวัสดีค่ะ
1: นี่ครับนายสติกเกอร์ฉลากสินค้าใหม่จากหัวใสดีไซน์ออกแบบมาเพื่อแบรนด์ของเรา
2: อย่าปล่อยให้สติกเกอร์เป็นแค่ป้ายสินค้าเพิ่มมูลค่าให้สติกเกอร์เล่าเรื่องแบรนด์ของคุณหัวใสดีไซน์ผลิตไวใส่ใจคุณภาพติดต่อ020287788 Facebook TikTok หัวใสดีไซน
3: ์บรรจุแก๊สหุงต้มคุ้มค่าได้น้ำหนักเต็มถังราคาถูกกว่ารวดเร็วรอรับได้เลยที่โรงบรรจุแก๊สยูนิค
4: พิเศษเมื่อนำถังมาเติม5ถังขึ้นไปได้ราคาถูกกว่าทักแชท Facebook โรงบรรจุแก๊สยูนิค076-217-518
5: วาเลนคลินิกยืนหนึ่งเรื่องความงาม

0: การแบบหลักหมื่นทั้ง3สาขาเพื่อชาวภูเก็ตสาขาถนนเทพสตรีภายในปั๊มคาร์เทคใกล้ซุปเปอร์ชิปใหญ่สาขาหน้าโรงเรียนสตรีภูเก็ตและสาขาใหม่แยก4กอกระทู้ทางขึ้นเขาป่าตองเปลี่ยนยางเปลี่ยนน้ำมันเครื่องแบตเบรกโช๊คระบบแอร์ตรวจเช็คอื่นๆโปรแรงทั้งปีออโต้คลิกครบเครื่องเรื่องฟาสต์ฟิต
1: ใหม่ New GWM ทั้ง300ดีเซลก้าวข้ามความเป็นดีเซลแบบเดิมๆที่สุดแห่งยนตกรรมด้วยเทคโนโลยีอัจฉริยะและความปลอดภัยเต็มคันพร้อมพาคุณลุยไปทุกสถานการณ์ขับเคลื่อนพลังแห่งการผจญภัยทุกสภาพถนนมั่นใจในคุณภาพรับประกันเครื่องยนต์ดีเซลถึง8ปีหรือ1ล้านกิโลเมตรเป็นเจ้าของได้แล้ววันนี้ที่ GWM อนุภาคภูเก็ต080-535-3591
2: เชฟคนเก่งต้องยกให้เขาล่ะ
3: ไม่ใช่แค่ผมอุปกรณ์เครื่องครัวก็สำคัญมือโปรผมยกให้ Brother Pro Kitchen ครับออกแบบติดตั้งระบบเครื่องครัวสแตนเลสทั้งในโรงแรมร้านอาหารบ้านอยู่อาศัยคลับบาร์พร้อมบริการหลังการขาย
2: มือโปรเครื่องครัวต้อง Brother Pro Kitchen and Service โทร0814954535
4: นันวัฒนากรุ๊ปเราคือผู้ค้าน้ำมันครบวงจรในจังหวัดภูเก็ตให้บริการปั๊มน้ำมัน7สาขาในแบรนด์คาวเทคบางจากปั๊มเต็มถังสีชมพูดำและเราเป็นจ็อบเบอร์ขายน้ำมันราคาส่งทั่วภูเก็ตบริหารงานโดยคุณโต้งเอามันนันวัฒนากรุ๊ป
5: 5678 up and up and up มีแต่อัพแบบนี้ต้องคาวฟอร์แคชพร้อมใช้เพิ่มวงเงินให้สูงสุด 140% ทั้งรถยนต์และมอเตอร์ไซค์เป่าได้ยิ่งจ่ายยิ่งลดยิ่งจ่ายยิ่งลดให้คุณเป่าได้ยิ่งจ่ายดอกเบี้ยยิ่งลดและใกล้ฟอร์แคชได้ใกล้ทั้งสาขาใกล้บ้านและมือถือใกล้ตัวกู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวเงื่อนไขเป็นไปตามเพื่อให้บริการสินเชื่อกำหนดอัตราดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอก 10.99-24% ต่อปีค่าฟอร์แคชพร้อมใช้ใกล้กว่าที่คิดสมัครค่าฟอร์แคชที่แอป Go by กรุงศรีออโต้
2: ติดต่อกรุงศรีออโต้ภูเก็ตใกล้กับซูเปอร์ชิปใหญ่โทร076-361-400กด1
6: ข่าวด่วนข่าวด่วนดร.แทดออฟผู้นำการรักษาด้วยนวัตกรรมเลเซอร์คลินิกเลเซอร์แก้ปัญหาผิวครบวงจรไม่ว่าจะเป็นลบรอยสักรอยแผลเป็นรอยดำคล้ำกำจัดขนถาวรยกกระชับปรับรูปหน้าด้วยเครื่องเลเซอร์มาตรฐานระดับ Gold Standard โปรโมชั่นเริ่มต้นเพียง399บาทพร้อมให้บริการชาวภูเก็ตแล้ววันนี้สาขาเซ็นทรัลเฟสติวัลชั้น4โทร095-336-2424
7: ตัดกลับมาที่จังหวะนี้ถ้าเบียร์เข้าไปยิงโอ้กรุ๊ปเสือโต้โบรกเกอร์เซฟได้ครับเหตุฉุกเฉินมันท้องถนนซ้ำอีกทีแต่กรุ๊ปเสือโต้โบรกเกอร์ก็ยังเซฟกรุ๊ปเสือโต้โบรกเกอร์เซฟให้หมดประกันรถเบียร์เซฟเซฟหลักร้อยผ่องสบายรับบริการช่วยเหลือฉุกเฉินเซฟได้แบบกว้างขวาง
8: กรุ๊ปเสือโต้โบรกเกอร์ในนามของบมจ.อยุธยาแคปิตอลออโต้ลีสเป็นเพียงในหน้าผู้ชี้ช่องให้ทำประกันภัยเท่านั้นเงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนดผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียดและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
7: ซื้อประกันรถเบียร์เซฟหลักร้อยได้ที
2: ่กรุ๊ปเสือโต้ภูเก็ตใกล้กับซูเปอร์ชิปใหญ่โทร076-361-400กด1
6: ข่าวดีของชาวจังหวัดภูเก็ตและจังหวัดใกล้เคียงบ้านพึ่งวัดภูเก็ตเปิดให้บริการที่พักฟรีสำหรับผู้ป่วยและญาติณวัดเขารังสามัคคีธรรมใกล้โรงพยาบาลวชิระภูเก็ตสอบถามรายละเอียดได้ที่ศูนย์รับบริจาคโรงพยาบาลวชิระภูเก็ตหรือหัวหน้าตึกที่เข้ารับการรักษาติดต่อบ้านพึ่งวัดโทร065-950-6319ระรินร้อยทยอยพดทั้งหมดจิตเป็นพรพิษติดตามไกลไปปลายฝันส่งเสด็จองค์สิริกิติ์สู่นิจนิรันดร์ขอเทวันรับแม่ฟ้าทราพรด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นหาที่สุดไม่ได้ข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารและพนักงานบริษัทสตูดิโอไลน์เอเจนซี่จำกัด
9: ชาติอภิวาทน้อมเสด็จสู่สวรรค์พระองค์พาจะคงอยู่นิจนิรันดร์ทั้งใจไทยยังคงมั่นอนันตราสถิตในใจปวงประชาตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารนักจัดรายการวิทยุและเจ้าหน้าที่บริษัทสตูดิโอไลน์เอเจนซี่จำกัด
10: บางคนมีเวลาน้อยอยากทำหลายๆหัตถการร่วมกันได้หรือไม่ต้องตอบเลยค่ะว่าบางโปรแกรมสามารถทำร่วมกันได้ในวันเดียวกันเลยแต่ต้องพิจารณาลำดับการทำตำแหน่งการทำและการตอบสนองของผิวค่ะ การทำมากไม่ได้หมายความว่าจะได้ผลดีกว่าเสมอไปบางกรณีควร

0: เว้นระยะเพื่อให้ผิวได้ฟื้นตัวและประเมินผลได้ชัดเจนแต่ในบางกรณีการทำร่วมกันก็อาจจะทำให้ผลลัพธ์ได้ดีกว่าค่ะจึงควรให้แพทย์วางแผนเฉพาะบุคคลและประเมินผิวก่อนที่จะทำหัตถการทุกครั้งค่ะด้วยความห่วงใยจากนภชาคลินิก
1: Beauty Secret ความดีที่ยิ่งใหญ่เริ่มจากแรงบันดาลใจในตัวเราทำดีเข้าพรรษา
2: วิชาที่เรียนยากที่สุดในชีวิตไม่ใช่คณิตไม่ใช่วิทย์แต่คือวิชาชีวิตวิชานี้ไม่มีห้องเรียนไม่มีครูมายืนสอนหน้ากระดานไม่มีหนังสือให้เปิดอ่านล่วงหน้าและที่สำคัญมันไม่มีปิดเทอมเราต้องเรียนมันทุกวันไม่ว่าเราจะพร้อมหรือไม่ก็ตามบางวันก็เป็นบทเรียนที่สวยงามแต่บางวันมันก็โหดร้ายจนเราแทบรับไม่ไหวครูของวิชานี้ไม่ใช่คนเก่งไม่ใช่คนฉลาดแต่คือความผิดพลาดยิ่งพลาดยิ่งได้เรียนยิ่งเจ็บยิ่งจำและไม่มีใครสอบแทนเราได้ไม่มีใครเข้าใจชีวิตเราได้ทั้งหมดนอกจากตัวเราเอง
1: ความดีที่ยิ่งใหญ่เริ่มจากแรงบันดาลใจในตัวเราทำดีเข้าพรรษาคุณกำลังฟัง Delight 905 FM 90.5 MHz คลื่นเพื่อการท่องเที่ยวอยู่ไหนไกลๆฟังได้ทั่วโลก www.studiolinemediaone.com ฟัง905 FM เพิ่มเพลงผ่านไลน์ทิม905 FM

0: 905 FM Music by the Sea
1: 905อารมณ์ดี
0: Delight 905 FM

แสงแรกครับก่อนนั้นเธอไม่ชอบฝนแล้วก็โอลิเวียดีนกับโซอีซี่กันด้วยกลับมาในชั่วโมงที่3ครับช่วงนี้ก็ต้องขอบคุณกับ The Villa Aura Clinic นะครับคุณผู้ฟังอย่าลืมโปรวันที่10เดือน10นะใกล้จะถึงกันแล้ววันเสาร์นี้แล้วนะดูแลตัวเองทั้งที10เดือน10นี้โปรพิเศษราคาเดียวครับเพียงแค่49,990 บาทมีให้เลือกกันถึง3เซตด้วยกันนะครับแต่ละเซตเนี่ยก็จะเป็นโปรแกรมดูแลผิวและยกกระชับใบหน้าโดยเฉพาะสำหรับคนพิเศษนะคัดสรรให้คุณแล้วเซตแรกก็จะเป็นโปรแกรมอันโทรพีพราม500ลายครับไฮฟูไลฟู500ช็อตนะฮะพิโคเลเซอร์1ครั้งทั่วหน้าเซตที่2ก็จะเป็นอันโทรพีพราม500ลายโอริจิโอ200ช็อตพิโคเลเซอร์1ครั้งทั่วหน้านะครับเซตที่3จะมีเทอร์มาน FLX 600ช็อตอันโทรพีพราม100ลายแล้วก็พิโคเลเซอร์1ครั้งทั่วหน้านะครับเราสนใจเซตไหน1 2 3ปรึกษาคุณหมอก็ได้นะครับเอาปัญหาที่เรามีกันอยู่ในตอนนี้กันก่อนแล้วกันแต่ละตัวเนี่ยเป็นเรื่องของการยกกระชับทั้งนั้นเลยติดต่อสอบถามพบคุณหมอต้นอ้อ กันได้ปรึกษาฟรีนะครับ076-646-246เส้นตลาดทารุณาคายื่นๆกับธนาคารเกียรตินาคินคลินิกเปิดทุกวันจันทร์ถึงอาทิตย์11โมงเป็นต้นไปครับ

0: 905 FM Music by the Sea
1: สวัสดีกูเบงด้วยคุณศิวพัฒน์นะครับมีเพลงไหนอยากฟังไหมครับชั่วโมงสุดท้ายกันแล้ว905อารมณ์ดีและทาง LINE ID 90.5 ไม่ใช่905 FM นะครับ

0: ช่วงสุดท้ายกันแล้วนะครับขอบคุณกันด้วยกับร้านอาณาจักรกระจกโค้งนะฮะสำหรับที่นี่ครับผมติดตั้งให้บริการติดตั้งกระจกรถยนต์แล้วก็มีฟิล์มกรองแสงครับกระจกโค้งเรือกระจกหน้าต่างเรือกระจกรถแบ็คโฮด้วยนะฮะสั่งทำแล้วก็ติดตั้งโดยช่างชำนาญงานครับเบอร์นี้ได้เลย076239116ร้านอาณาจักรกระจกโค้งนะครับ
1: 905อารมณ์ดี
0: ขอบคุณกับการติดตามในวันนี้ด้วยพรุ่งนี้ครับกลับมาเจอกันได้ใหม่เวลาเดิมบ่าย3 โมงเป็นต้นไปเดี๋ยวส่งท้ายคุณกับเพลงเพราะๆนะครับที่ยังคงค้างกันอยู่นะฮะวันนี้ลาไปก่อนแล้วเจอกันพรุ่งนี้สวัสดีครับ

0: 905 FM Music by the Sea
1: หากคุณกำลังมองหาถังบำบัดน้ำเสียถังเก็บน้ำที่มีความแข็งแรงทนทานติดต่อเรา S-Core เรามีนวัตกรรมการผลิตถังบำบัดน้ำเสียถังเก็บน้ำสำเร็จรูปโดยใช้วัสดุเฟอร์โรซิเมนต์ซึ่งมีความแข็งแรงทนทานสามารถวางใต้ถนนที่รถวิ่งผ่านได้ถังเฟอร์โรซิเมนต์ยังช่วยประหยัดแรงงานและเวลาในการติดตั้งบริษัท S-Core มีทีมงานวิศวกรสิ่งแวดล้อมและช่างชำนาญการประจำอยู่ที่จังหวัดภูเก็ตติดต่อ076-528-612 S-Core QualityMake us different คุณภาพทำให้เราแตกต่าง
2: CS Motorbike ฉลองครบรอบ2ปีก้าวสู่โชว์รูมใหม่อัปเกรดใหม่ใหญ่กว่าเดิมระดับไฮพรีเมียมพร้อมศูนย์บริการมาตรฐานใหม่จาก Yamaha ดูแลด้วยระบบพรีเมียมแคร์เน้นครบทุกขั้นตอนทีมช่างฝีมือดีมั่นใจในมาตรฐาน Yamaha CS Motorbike 2 สาขาถนนเจ้าฟ้าแยกแหลมชันและถนนวิชิตสงครามใกล้ตลาดฉำฉาเปิดให้บริการทุกวันทักแชท Facebook CS Motorbike

0: มีโลโก้มีโลโก้
1: มีโลโก้สี่แยกบางเหนียว0966379000
2: คุณเบื่อประตูม้วนแบบเก่าๆไหม
3: แข็งแรงก็จริงนะแต่หนักมากเลยอ่ะ
4: ไม่สวยด้วย
2: เปลี่ยนมาใช้ประตูม้วนวิกตอรี่แบบใหม่ของไอชนาดีกว่าค่ะเปิดปิดง่ายไร้เสียงน้ำหนักเบาใช้มือดึงได้ง่ายๆใช้ระบบมอเตอร์ก็ประหยัดพลังงานสวยแข็งแรงไม่มีสะดุดแถมยังลิงก์สัญญาณกันขโมยได้ด้วยสีก็มีให้เลือกเยอะปิดได้สนิทกันฝุ่นกันลมบำรุงรักษาง่ายปรึกษาไอชนาผู้ผลิตและจำหน่ายประตูม้วนวิกตอรี่ไร้เสียงแห่งแรกในภาคใต
5: ้ไอชนาอันดามันถนนสักดิเดชทางไปอ่าวมะขาม076-213-747-8คลิก aithanametalsheet.com
6: ถ้าเพ่งบ่อยขึ้นปวดตาเวลาใช้มือถืออ่านหนังสือไม่สบายอาจถึงเวลาลองเช็คสายตาแล้วนะคะ
7: Specs Optic คุณภาพงานคือบริการของเราเพื่อการมองเห็นที่ดี5สาขาในภูเก็ต090-399-9894นึกถึงแว่นตานึกถึง Specs Optic
8: หมอเชนมาแชร์
9: หลายคนคิดว่าปากกาลดน้ำหนักคือยาวิเศษฉีดแล้วผอมไปตลอดแต่จริงๆแล้วมันไม่ใช่นะครับฟังทางนี้นะฮะปากกาลดน้ำหนักเนี่ยทำหน้าที่ช่วยให้เราหิวน้อยลงครับอิ่มเร็วขึ้นและควบคุมปริมาณอาหารได้ดีขึ้นแต่ถ้าหยุดยาแล้วกลับไปใช้ชีวิตแบบเดิมกินแบบเดิมไม่ออกกำลังกายเหมือนเดิมน้ำหนักก็มีโอกาสกลับมาได้เพราะฉะนั้นนะครับปากกาลดน้ำหนักไม่ใช่ทางลัดแต่เป็นเครื่องมือที่ช่วยให้เราเปลี่ยนพฤติกรรมได้ง่ายขึ้นสำหรับใครที่ต้องการตัวช่วยเป็นปากกาลดน้ำหนักแบ่งฉีดรายครั้งทักมาได้เลยที่ Lushwood Clinic ครับ
8: หมอเชนมาแชร์

0: ณกำลังฟัง Delight 905 FM 90.5 MHz คลื่นเพื่อการท่องเที่ยว
1: แทนคำขอบคุณจากใจณภัชชาคลินิกโฉมใหม่บนพื้นที่ใหม่สวยกว่าเดิมอบอุ่นกว่าเดิมสะดวกสบายมากขึ้น
2: ณภัชชาคลินิกโกบิยอนยืนหนึ่งเรื่องความงาม
1: สอบถามได้ที่ Line ID @ณภัชชา_ คลินิก
3: ตัดกลับมาที่จังหวะนี้ถ้าเบียร์หลุดเข้าไปยิงโอ้กลุ่มเสือโต้โบรกเกอร์เซฟได้ครับเห็นฉุกเฉินบนท้องถนนซ้ำอีกทีแต่กลุ่มเสือโต้โบรกเกอร์ก็ยังเซฟกลุ่มเสือโต้โบรกเกอร์เซฟให้หมดประกันรถเบียร์เซฟเซฟหลักร้อยผ่องสบายรับบริการช่วยเหลือฉุกเฉินเซฟได้แบบกว้างขวาง
4: กลุ่มเสือโต้โบรกเกอร์ในนามของบมจ.อยุธยาแคปิตอลออโต้ลีสเป็นเพียงในหน้าผู้ชี้ช่องให้ทำประกันภัยเท่านั้นเงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนดผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียดและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
3: ซื้อประกันรถเบียร์เซฟเซฟหลักร้อยได้ที่
5: กรุงศรีออโต้ภูเก็ตใกล้กับซูเปอร์ชิปใหญ่โทร076-361-400กด1
1: ข่าวดีของชาวจังหวัดภูเก็ตและจังหวัดใกล้เคียงบ้านพึ่งวัดภูเก็ตเปิดให้บริการที่พักฟรีสำหรับผู้ป่วยและญาติณวัดเขารังสามัคคีธรรมใกล้โรงพยาบาลวชิระภูเก็ตสอบถามรายละเอียดได้ที่ศูนย์รับบริจาคโรงพยาบาลวชิระภูเก็ตหรือหัวหน้าตึกที่เข้ารับการรักษาติดต่อบ้านพึ่งวัดโทร065-950-6319ความดีที่ยิ่งใหญ่เริ่มจากแรงบันดาลใจในตัวเราทำดีเข้าพรรษา
6: ของหายบ่อยเงินหล่นหายโดนหยิบฉวยคิดว่าบังเอิญจริงหรือเก็บเงินไว้ตรงไหนก็มีเหตุให้ต้องเสียท่านว่าทรัพย์ที่ไม่ยอมอยู่กับเรามักสะท้อนกรรมสองทาง 1. เคยหยิบของผู้อื่นโดยเจ้าของไม่อนุญาตแม้ชิ้นเล็กแค่ไหนก็ตาม 2. เคยรับปากเรื่องเงินทองแล้วไม่รักษาคำทางแก้เริ่มวันนี้ได้เลย 1. อะไรที่ติดค้างใครรีบคืน 2. เก็บของได้ส่งคืนเจ้าของเสมอ 3. ถวายของที่จำเป็นแด่พระสงฆ์หรือบริจาคของให้คนขาดแคลนคือการสร้างกรรมใหม่ฝังรักษาทรัพย์เมื่อเราเป็นคนที่ของของใครอยู่กับเราก็ปลอดภัยของเราก็จะเริ่มปลอดภัยเช่นกัน
1: ความดีที่ยิ่งใหญ่เริ่มจากแรงบันดาลใจในตัวเราทำดีเข้าพรรษาระรินร้อยทยอยพดทั้งหมดจิตเป็นพรพิษติดตามไกลไปปลายฝันส่งเสด็จองค์สิริกิติ์สู่นิจนิรันดร์ขอเทวันรับแม่ฟ้าทราพรด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นหาที่สุดไม่ได้ข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารและพนักงานบริษัทสตูดิโอไลน์เอเจนซี่จำกัด

0: Sea. Delight 905 FM Music by the Sea.
1: Cool Delight 905 FM
0: 905 FM

0: Delight 905 FM Music by the Sea
1: แล้วเจอกันอีกสัก5 ปีแล้วกันแล้วเจอกันกับทางแคปซูล

0: มีโลโก้มีโลโก้
1: มีโลโก้สีแยกบางเหนียว0966 637 9000
2: Rushwood Clinic ความงามที่ออกแบบมาเพื่อคุณ
3: เพราะความสวยที่ดีไม่ใช่แค่ดูดีแต่ต้องรู้สึกดีไปด้วยฟิลเลอร์ยกเส้นเอ็นเทคนิคเฉพาะของผมไม่ใช่แค่เติมเต็มแต่ช่วยยกโครงสร้างใบหน้าให้ผลลัพธ์ที่ดูดีเป็นธรรมชาติ
2: Rushwood Clinic เทคโนโลยีครบจบทุกปัญหาผิว
3: หน้าสวยหุ่นเป๊ะแค่แวะมาหาหมอเชนเดี๋ยวจัดให้ครับติดตามเราได้ที่ Facebook Rushwood Clinic
4: เรื่องกำจัดปลวกวางใจเชียงใหม่เพลสดูแลบ้านร้านอาหารโรงแรมและวางระบบกำจัดปลวกให้กับหมู่บ้านต่างๆในภูเก็ตมากว่า20ปีกำจัดปลวกมดแมลงสาบหนูงูยุงสำรวจบ้านพร้อมให้คำปรึกษาฟรีเรื่องกำจัดปลวกวางใจเชียงใหม่เพลส076-263-404
5: วาเลนคลินิกยืนหนึ่งเรื่องความงามเชี่ยวชาญงานพรีเมียมราคาเท่ากรุงเทพ
6: ยกกระชับปรับรูปหน้าเลเซอร์ฟิลเลอร์โบท็อกซ์ปรึกษาฟรีที่ไลน์แอดไซน์วาเลนคลินิกหรือโทร0968234646วาเลนคลินิกให้คุณสวยทุกมิติ
7: ซูเปอร์ชิปภูเก็ตสวัสดีค่ะวันนี้บริษัทซูเปอร์ชิปจังหวัดภูเก็ตเปิดรับสมัครเพื่อนร่วมงานหลายอัตรารายได้ดีมีสวัสดิการให้ในตำแหน่งช่างเขียนแบบมีความรู้ด้านการออกแบบและเขียนแบบงานก่อสร้างตำแหน่งโฟร์แมนสามารถอ่านแบบได้วุฒิปวสหรือสาขาที่เกี่ยวข้องตำแหน่งผู้ช่วยผู้จัดการร้านประจำมินิมาร์ทซูเปอร์ชิปตำแหน่งพนักงานขับรถและตำแหน่งกุ๊กสนใจสมัครงานติดต่อซูเปอร์ชิปภูเก็ต0925929592มาร่วมงานกันนะคะซูเปอร์ชิปมีทุกสิ่งให้คุณเลือกสรรสวัสดีค่ะ
2: 201ปีแห่งมรดกที่ยังมีชีวิตสัมผัสพลังแห่งศรัทธาประเพณีถือศีลกินผักภูเก็ตที่ส่งต่อจากรุ่นสู่รุ่นพบกับศรัทธา The Power of Faith 201 Years of the Living Heritage นิทรรศการวาดภาพเสวนาอาหารเจและเรื่องราวแห่งศรัทธา 6-19 ตุลาคมนี้ 9 โมงเช้าถึง 3 ทุ่มที่ลามไลท์ภูเก็ตร่วมเป็นส่วนหนึ่งเพื่อส่งต่อศรัทธาจากรุ่นสู่รุ่นโทร076-682-900

สถานีวิทยุกระจายเสียง FM 90.5 MHz จังหวัดภูเก็ตจากนี้ไปจะเป็นการถ่ายทอดข่าวจากกรมประชาสัมพันธ์กรุงเทพมหานคร

0: ้ำบางปะกงเพื่อบรรเทาสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่จังหวัดปราจีนบุรีและจังหวัดฉะเชิงเทราผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติประชุมเตรียมความพร้อมด้านการรักษาความปลอดภัยการจราจรและสาธารณสุขในช่วงการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569ทางการฝรั่งเศสสั่งการให้เจ้าหน้าที่ตำรวจหยุดใช้ระเบิดแสงในการควบคุมกลุ่มนักเรียนมัธยมที่ออกมาชุมนุมประท้วงเรียกร้องให้รัฐบาลแก้ไขปัญหาด้านการศึกษาต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
1: สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติหารือหน่วยงานด้านทรัพยากรน้ำพิจารณาปรับลดการระบายน้ำในเขื่อนขนาดใหญ่และเร่งสูบระบายน้ำที่ท่วมขังรับมือปริมาณฝนที่คาดว่าจะตกหนักอีกครั้งในช่วงวันที่9ถึง13ตุลาคมนี้
2: นายชยันต์เมืองสงเลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือสทนช.กล่าวว่าสทนช.ได้ประชุมเร่งด่วนร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหารือแนวทางการบริหารจัดการน้ำตามข้อสั่งการนายกรัฐมนตรีเรื่องการเร่งระบายน้ำออกจากพื้นที่น้ำท่วมขังให้สอดคล้องกับระดับน้ำทะเลเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนโดยเร็วที่สุดจากการติดตามคาดการณ์ฝนในระยะต่อไปโดยกรมอุตุนิยมวิทยาและสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำองค์การมหาชนพบช่วงวันที่9ถึง13ตุลาคมต้องเฝ้าระวังฝนตกหนักโดยเฉพาะพื้นที่ภาคกลางตอนล่างและภาคใต้จึงให้หน่วยงานเตรียมความพร้อมทั้งเครื่องมือเครื่องจักรพื้นที่อพยพและแนวทางบริหารจัดการน้ำอย่างเป็นระบบสำหรับสถานการณ์ลุ่มน้ำเจ้าพระยาเขื่อนภูมิพลเขื่อนสิริกิติ์และเขื่อนแควน้อยบำรุงแดนได้ปรับลดการระบายน้ำอย่างเต็มที่ช่วยเหลือพื้นที่ตอนล่างยกเว้นเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ที่มีปริมาณน้ำเกินความจุเก็บกักหลังจากหน่วงน้ำไว้ระยะเวลาหนึ่งจำเป็นต้องระบายน้ำ500ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีขณะที่เขื่อนเจ้าพระยาจะปรับลดการระบายน้ำลงมาเหลือ 2,400 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีส่วนจังหวัดฉะเชิงเทราเป็นพื้นที่ต่ำที่ระบายน้ำออกได้ยากจำเป็นต้องติดตั้งเครื่องผลักดันน้ำเพื่อเร่งระบายน้ำออกสู่ทะเลโดยต้องคำนึงถึงระดับน้ำทะเลหนุนในแต่ละช่วงเวลาเพื่อเร่งให้สถานการณ์กลับเข้าสู่ภาวะปกติโดยเร็วด้านจังหวัดสมุทรปราการอยู่ระหว่างเร่งสูบระบายน้ำลงทะเลเพื่อลดระดับน้ำท่วมขังในพื้นที่ปิยาพันยังเทียนรายงาน
1: ขณะที่กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเร่งติดตั้งเรือผลักดันน้ำที่ปากแม่น้ำบางปะกงเพื่อบรรเทาสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่จังหวัดปราจีนบุรีและฉะเชิงเทราน
3: ายนิรัตน์ พงศ์สิทธิถาวรอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภเปิดเผยถึงแนวทางการจัดการสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่จังหวัดปราจีนบุรีและฉะเชิงเทราว่ารัฐบาลและกระทรวงมหาดไทยไม่ได้นิ่งนอนใจต่อความกังวลของประชาชนที่อยู่ในพื้นที่ประสบภัยโดยล่าสุดได้มีการบูรณาการร่วมกับกระทรวงกลาโหมกรมชลประทานสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือสทนช.กองทัพเรือและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ประชุมได้เห็นชอบร่วมกันให้เร่งผลักดันน้ำบริเวณปากแม่น้ำบางปะกงเพื่อเร่งดึงมวลน้ำจากพื้นที่ตอนบนทั้งจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีและฉะเชิงเทราให้ไหลลงสู่อ่าวไทยเร็วที่สุดโดยในวันนี้ปภ.ได้เริ่มระดมติดตั้งเรือผลักดันน้ำบริเวณจุดที่เหมาะสมแล้วจำนวน 40-50 เครื่องและจะเพิ่มจำนวนเป็น86เครื่องในเร็วๆนี้โดยจะเดินเครื่องเร่งระบายน้ำให้สอดคล้องกับช่วงเวลาน้ำขึ้นน้ำลงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำซึ่งจะช่วยลดระยะเวลาน้ำท่วมขังให้คลี่คลายลงโดยเร็วนันทิดาสังทองรายงาน
1: ส่วนสถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่กรุงเทพมหานครแม้จะดีขึ้นแต่ยังมีปริมาณน้ำในคลองและน้ำในพื้นที่ตะวันออกอีกมากจึงต้องเฝ้าระวังและเตรียมรับสถานการณ์ฝนตกหนักอย่างใกล้ชิดนายชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเปิดเผยว่าขณะนี้แม้ว่าสถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่กรุงเทพมหานครหลายแห่งเริ่มคลี่คลายแล้วแต่ระดับน้ำในคลองหลายสายยังคงเต็มคลองเช่นในคลองแสนแสบหรือหมู่บ้านนวธานีเขตคันนายาวเนื่องจากมีฝนตกเพิ่มในทุกวันจึงต้องแจ้งเตือนประชาชนในบางพื้นที่ที่อาจได้รับผลกระทบจากน้ำในคลองอย่าเพิ่งยกสิ่งของลงจากที่สูงเพราะภาพรวมสถานการณ์น้ำยังค่อนข้างเปราะบางเนื่องจากน้ำในหลายพื้นที่โดยเฉพาะบริเวณกรุงเทพฝั่งตะวันออกยังคงมีปริมาณมากจึงต้องเฝ้าระวังฝนตกเพิ่มและติดตามพยากรณ์อากาศอย่างต่อเนื่องส่วนสถานการณ์ที่หมู่บ้านฟลอราวิลเขตหนองจอกล่าสุดยังคงเร่งช่วยเหลือประชาชนที่ประสบอุทกภัยอย่างต่อเนื่องทั้งการส่งหน่วยแพทย์

0: พื้นที่การจัดหาอาหารและสิ่งของจำเป็นรวมทั้งสูบน้ำออกจากพื้นที่โดยได้รับความร่วมมือจากหลายหน่วยงานเพื่อเร่งแก้ไขปัญหาให้กับประชาชนอย่างเต็มที่ขณะเดียวกันกรุงเทพมหานครเตรียมการอย่างเต็มที่ให้พร้อมรับสถานการณ์ฝนตกหนักตั้งแต่วันพรุ่งนี้ถึงวันที่14ตุลาคมนี้ซึ่งจะมีการจัดประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและธนาคารโลกประจำปี2569ของกองทุนการเงินระหว่างประเทศหรือ IMF และกลุ่มธนาคารโลกจะต้องเร่งพร่องน้ำออกจากคลองต่างๆให้ได้มากที่สุด
1: สถานการณ์ก็ค่อนข้างเปราะบางนะหมายว่าปกติถ้าฝนตก60มิล70มิลเนี่ยเรารับสบายแต่ตอนนี้เหมือนกับว่ามันน้ำมันปริ่มแก้แล้วถ้าเกิดตก60มิล70มิลเนี่ยก็ทำให้มันเกิดน้ำเทอะได้เร็วกว่าเหตุการณ์ปกติมันก็ต้องเหตุการณ์ที่ต้องเฝ้าระวังต่อประจวบกับที่เราจะมีเหตุการณ์ในเรื่องต้อนรับเรื่อง World Bank IMF ด้วยผมคิดว่าตอนนี้ก็ต้องพร่องน้ำให้มากที่สุดเลยหรือว่าพร่องน้ำคือก็พยายามทุกสูบก็พยายามเร่งเอาน้ำออกจากคลองเพื่อให้คลองแล้วก็ด้านข้างเนี่ยมีน้ำน้อยที่สุด
0: ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครยังกล่าวถึงการพัฒนาระบบเตือนภัยประชาชนจะต้องมีการปรับปรุงและพัฒนาระบบแจ้งเตือนภัยประชาชนให้ดีขึ้นควบคู่กับการแจ้งเตือนเชิงพฤติกรรมเช่นขอให้ประชาชนใช้ความสังเกตถึงความเปลี่ยนแปลงในพื้นที่เช่นระดับน้ำในคลองหรือน้ำที่เอ่อล้นจากท่อระบายด้วยสำหรับการให้ความช่วยเหลือเยียวยาผู้ประสบอุทกภัยนายกรัฐมนตรีกำชับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งจ่ายเงินเยียวยา 9,000 บาทให้ประชาชนโดยเร็วที่สุดขณะที่ปภ.ส่งข้อมูลเยียวยาให้ธนาคารออมสินแล้ว 1,400 กว่าครัวเรือนคาดว่าจะโอนถึงมือผู้ประสบภัยภายในวันที่9ตุลาคมนี้
2: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยสั่งการให้กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยรวมถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งโอนเงินช่วยเหลือเยียวยาผู้ประสบภัย 9,000 บาทให้ถึงมือประชาชนโดยเร็วที่สุดเนื่องจากได้อนุมัติงบประมาณไปแล้ว 4,700 ล้านบาทดังนั้นปภ.ควรเร่งตรวจสอบข้อมูลและส่งต่อให้ธนาคารออมสินเพื่อโอนเงินทันทีพร้อมกำชับปภ.จัดเตรียมเจ้าหน้าที่รองรับสร้างระบบตรวจสอบภายในให้รวดเร็วแม่นยำและมีความระมัดระวังสูงสุด
3: ตั้งแต่เราใช้ระเบียบนี้มานะครับการเยียวยาเนี่ยครั้งนี้น่าจะโอนได้เร็วที่สุดนะครับตั้งแต่เกิดเหตุมาหลายครั้งที่เกิดเหตุมาหลายครั้งนี่เราต้องไปรอแต่ละจังหวัดเข้ามาโอนกันทีเป็นพันๆรายหมื่นๆรายนะครับแต่เที่ยวนี้เนี่ยที่พวกเราได้ให้นโยบายไว้ก็คือ first come first serve นะครับเพราะนั้นท่านต้องมีเจ้าหน้าที่ที่คอยรวบรวมรายชื่อเหล่านี้ทำการประสานกับธนาคารออมสินซึ่งเป็นธนาคารของรัฐอยู่แล้วแล้วก็ท่านไม่ต้องไปเกรงใจเขาก็ได้เงินฝากเงินโอนจากสำนักงบประมาณมานะครับเที่ยวนี้ก็อีก 4,700 ล้านบาทเนี่ยนะครับ
2: กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.ได้เร่งจ่ายเงินเยียวยาผู้ประสบอุทกภัยกรณีน้ำท่วมขังเกิน7วันและบ้านเรือนได้รับความเสียหายในอัตรา 9,000 บาทต่อครัวเรือนโดยส่งข้อมูลจ่ายเงินช่วยเหลือให้ธนาคารออมสินแล้วกว่า 1,400 ครัวเรือนรวมเป็นเงินกว่า94ล้านบาททั้งนี้ได้กำชับให้ผู้ว่าราชการจังหวัดและนายอำเภอตรวจสอบคัดกรองข้อมูลด้วยความรอบคอบและโปร่งใสเพื่อให้เงินช่วยเหลือถึงมือผู้ประสบภัยอย่างรวดเร็วและเป็นธรรมที่สุดซึ่งประชาชนจะเริ่มได้เงินเยียวยาในวันที่9ตุลาคมจะมีการจ่ายเงินให้แก่ประชาชนกลุ่มใหญ่อีกรวมกว่า100ล้านบาททั้งนี้ได้หารือกับธนาคารออมสินในการปรับลดขั้นตอนกระบวนการจ่ายเงินให้ประชาชนได้รับเงินเยียวยาโอนตรงเข้าบัญชีภายใน1วันส่วนกรณีผู้ประสบภัยในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลหากไม่เข้าเกณฑ์เงื่อนไขน้ำท่วมขังเกิน7วันตามมติคณะรัฐมนตรีประชาชนยังคงมีสิทธิ์ได้รับเงินช่วยเหลือและค่าซ่อมแซมบ้านเรือนตามระเบียบหลักเกณฑ์ปกติของกรุงเทพมหานครหรือระเบียบเงินสำรองจ่ายเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยของปภ.ศักดิ์สิทธิ์ประดับสินรายงาน
0: ด้านนางสาวสิริธรสมสุวรรณผู้อำนวยการกองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.เปิดเผยว่าได้เร่งประสานกรุงเทพมหานครและผู้ว่าราชการจังหวัดทั่วประเทศให้เร่งจัดส่งข้อมูลผู้ได้รับผลกระทบเพื่อเบิกจ่ายเงินเยียวยาให้ทันภายในสัปดาห์นี้ซึ่งปภ.จะเร่งประสานพื้นที่เพื่อตรวจสอบและทยอยส่งข้อมูลให้ธนาคารออมสินโอนเงินในรอบถัดไปโดยเร็วที่สุด สำหรับกรณีผู้เช่าที่ไม่ทราบรหัสทะเบียนบ้านสามารถกรอกเลขที่บ้านที่เช่าอยู่จริงลงในระบบได้ทันทีส่วนกรณีบ้านหลังใหญ่ที่มีเลขที่บ้านเดียวแต่แบ่งเป็นห้องเช่าหลายห้องหากเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นและกรุงเทพมหานครลงพื้นที่สำรวจแล้วพบว่ามีการเช่าอยู่อาศัยและได้รับผลกระทบจริงผู้เช่าทุกห้องมีสิทธิ์ได้รับเงินเยียวยาตามหลักเกณฑ์เช่นเดียวกันทางนี้ประชาชนสามารถสอบถามข้อมูลการลงทะเบียนและการรับเงินช่วยเหลือเยียวยาเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนนิรภัยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยโทร1784ตลอด24ชั่วโมงรองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเร่งประสานข้อมูลการลงทะเบียนรับเงินเยียวยาผู้ประสบอุทกภัยผ่านแอปพลิเคชันทางรัฐกับเว็บไซต์เยียวยาผู้ประสบภัยของกรุงเทพมหานครเพื่อจ่ายเงินให้ผู้ประสบภัยได้อย่างรวดเร็ว
4: นางสาวทวิดากมลเวชรองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครกล่าวถึงการเยียวยาผู้ประสบภัยน้ำท่วมในพื้นที่กรุงเทพมหานครหลังมีประชาชนร้องเรียนว่าไม่ได้รับเงินเยียวยาผ่านแอปพลิเคชันทางรัฐเนื่องจากไม่เข้าเกณฑ์น้ำล้อมบ้าน7วันว่าขณะนี้ได้ให้สำนักการระบายน้ำและสำนักงานเขตลงพื้นที่ตรวจสอบอย่างละเอียดเพื่อยืนยันว่าแต่ละพื้นที่มีระดับน้ำอยู่ที่เท่าไหร่แม้บางพื้นที่จะสามารถเข้าออกบ้านได้ภายในวันที่7หรือวันที่8แต่หากยังมีน้ำล้อมอยู่ก็จะเป็นต้องตรวจสอบข้อเท็จจริงและพิจารณาว่าจะสามารถดำเนินการช่วยเหลือในรูปแบบใดได้บ้างโดยกรุงเทพมหานครอยู่ระหว่างการหารือร่วมกับกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยสำหรับในกรณีที่บ้านถูกน้ำล้อมและมีทรัพย์สินได้รับความเสียหายหากสามารถแสดงหลักฐานได้ว่าทรัพย์สินดังกล่าวเป็นสิ่งที่ใช้ในการดำรงชีพก็สามารถขอรับการเยียวยาจากกรุงเทพมหานครได้ขณะที่ความเสียหายประเภทอื่นหากสามารถประเมินมูลค่าความเสียหายได้ก็สามารถยื่นขอรับการช่วยเหลือตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องได้เช่นกันขณะเดียวกันสำนักการระบายน้ำกรุงเทพมหานครอยู่ระหว่างการตรวจสอบระดับน้ำที่เกิดขึ้นจริงในช่วงวันที่ 1-2 ตุลาคมที่ผ่านมาเพื่อจัดทำข้อมูลเสนอกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยว่าในพื้นที่ดังกล่าวยังมีระดับน้ำและประชาชนยังได้รับผลกระทบอยู่หรือไม่เพื่อหาแนวทางให้ความช่วยเหลือเพิ่มเติม
5: ถ้าในกรณีท่านมีความเสียหายอื่นๆที่จะต้องรับได้จากการที่เราไปประเมินมูลค่าเนี่ยทางฝั่งของกรุงเทพมหานครเนี่ยมันมีหมวดนั้นให้ใช้ได้อยู่แล้วเพียงแต่ว่าด้วยความที่เงื่อนไขมันตั้งไว้ที่7วันตอนนี้ให้สำนักระบายน้ำเนี่ยดูอยู่เพราะว่าวันที่1ข้ามวันที่2เนี่ยเป็นวันที่เราเริ่มที่จะเอาน้ำออกจากตรงคลองจันที่เป็นบางกะปิได้ให้เช็คแบบระดับน้ำแท้จริงเลยเพื่อที่จะได้ยื่นอันนี้ไปที่กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยว่าก็มันก็ยังมีน้ำอยู่จริงแต่โอเคมันอาจจะสามารถเข้าออกได้บ้างแล้วแต่ก็ถือว่าเขายังได้รับผลกระทบอยู่เนี่ยเราสามารถที่จะมีเงื่อนไขบางอย่างได้หรือไม่ก็ตอนนี้คุยกันอยู่ค่ะ
4: ทั้งนี้เงื่อนไขที่ต้องเป็นผู้ประสบภัยน้ำล้อมเกิน7วันเป็นมติที่ใช้มาตั้งแต่น้ำท่วมพื้นที่อำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลากรุงเทพมหานครต้องดำเนินการอยู่ภายใต้เงื่อนไขเดียวกันอย่างไรก็ตามในเว็บไซต์ของกรุงเทพมหานครจะให้แนบไฟล์เอกสารและรายละเอียดความเสียหายเพื่อให้เจ้าหน้าที่สำนักงานเขตตรวจสอบและรับรองความเสียหายโดยจะดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในวันนี้เพื่อให้คณะกรรมการของแต่ละเขตรับรองความถูกต้องและสามารถโอนเงินความช่วยเหลือเบื้องต้นตามมติของคณะรัฐมนตรีได้ก่อนปิญญวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์รายงาน
0: กระทรวงการคลังยืนยันเตรียมพร้อมรับมือสถานการณ์น้ำท่วมในช่วงการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569
6: นายวินิจวิเศษสุวรรณภูมิผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลังในฐานะโฆษกกระทรวงการคลังเปิดเผยถึงการเตรียมความพร้อมในการรับมือสถานการณ์น้ำท่วมสำหรับการจัดการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569ระหว่างวันที่12-18ตุลาคมนี้โดยทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้เตรียมแผนการรองรับไว้อย่างรัดกุมซึ่งที่ผ่านมาพื้นที่โดยรอบศูนย์การประชุมแห่งชาติเศรษฐกิจสถานที่จัดเลี้ยงและโรงแรมที่พักจำนวน21แห่งไม่พบปัญหาน้ำท่วมขังแต่อย่างใดนอกจากนี้ยังได้มีการตั้งศูนย์ปฏิบัติการกรณีฉุกเฉินเพื่อติดตามสภาพการจราจรและสถานการณ์น้ำท่วมขังตลอด24ชั่วโมงและมีการประสานงานร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดูแลผู้เข้าร่วมประชุมตั้งแต่ลงเครื่องที่สนามบินสุวรรณภูมิจนกระทั่งเดินทางกลับอย่างปลอดภัย
7: ก็มีการทบทวนแผนในเรื่องของการจัดการน้ำปริมาณน้ำบนบริเวณการสัญจรนะครับมีการกำหนดขั้นตอนการทำงานมีการกำหนดจุดการตัดสินใจนะครับแล้วก็ระบบเขตทางไม่ว่าจะเป็นทางปกติทางพิเศษก็มีการประสานงาน ีกล้องวงจรปิดครอบคลุมทุกพื้นที่จะมีการติดตามเรื่องของสภาพการจราจรสภาพน้ำท่วมขังในทุกพื้นที่ตลอดเวลา
6: ด้านนางสาวเกตรัชดากลั่นกรองรองผู้อำนวยการสำนักการระบายน้ำกรุงเทพมหานครกล่าวว่าทางกทม.ได้เตรียมระบบท่อระบายน้ำสามารถรองรับปริมาณฝนได้ถึง80มิลลิเมตรต่อชั่วโมงจะมีการใช้บ่อสูบน้ำเพื่อดึงน้ำจากถนนลงสู่คลองแสนแสบโดยตรงซึ่งสามารถระบายออกสู่แม่น้ำเจ้าพระยาได้หลายเส้นทางรวมทั้งมีการใช้อาคารรับน้ำส่งน้ำเข้าอุโมงค์ระบายน้ำเพื่อเร่งระบายน้ำลงสู่แม่น้ำเจ้าพระยาทั้งนี้กรุงเทพมหานครได้ดำเนินการทำความสะอาดอุโมงค์ขุดลอกท่อระบายน้ำและคลองสายหลักมาตั้งแต่เดือนกรกฎาคมพร้อมกันนี้ยังได้จัดเตรียมหน่วยเคลื่อนที่เร็วและรถสูบน้ำเคลื่อนที่จำนวน3คันเพื่อเฝ้าระวังจุดเสี่ยงสำคัญอย่างใกล้ชิดขณะที่นายสุรพงษ์สารปะผู้อำนวยการกองพยากรณ์อากาศกรมอุตุนิยมวิทยากล่าวว่าในช่วงวันที่10ถึง11ตุลาคมอาจมีฝนฟ้าคะนองและตกหนักในระยะเวลาสั้นๆโดยคาดการปริมาณฝนอยู่ที่ประมาณ 30-50 มิลลิเมตรซึ่งถือว่าอยู่ในเกณฑ์เฝ้าระวังแต่ไม่รุนแรงเท่ากับช่วงวันที่5ถึง6ตุลาคมที่ผ่านมาหลังจากนั้นในช่วงตั้งแต่วันที่12ถึง16ตุลาคมปริมาณฝนจะลดลงและสภาพอากาศจะกลับเข้าสู่ภาวะปกติปฏิพลสถาพรมารายงาน
0: ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติประชุมเตรียมความพร้อมด้านการรักษาความปลอดภัยการจราจรและสาธารณสุขในช่วงการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569พลตำรวจเอกสำราญนวลมาผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติเป็นประธานการประชุมเตรียมความพร้อมด้านการรักษาความปลอดภัยการจราจรและสาธารณสุขเพื่อรองรับการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการธนาคารโลกและกองทุนการเงินระหว่างประเทศซึ่งประเทศไทยจะเป็นเจ้าภาพระหว่างวันที่12ถึง18ตุลาคมนี้ที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์กรุงเทพมหานครทั้งการดูแลความปลอดภัยและอำนวยความสะดวกด้านการจราจรรองรับผู้เข้าร่วมประชุมจากนานาประเทศและให้การประชุมเป็นไปด้วยความเรียบร้อยเช่นเดียวกับกระทรวงสาธารณสุขเตรียมมาตรการดูแลสุขอนามัยและความปลอดภัยด้านสุขภาพของผู้เข้าร่วมประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569
8: นายพัฒนาพรหมพันธ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขกล่าวว่าในส่วนของกระทรวงสาธารณสุขเตรียมมาตรการดูแลสุขอนามัยและความปลอดภัยด้านสุขภาพของผู้เข้าร่วมประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569พร้อมเตรียมระบบตอบโต้ภาวะฉุกเฉินหากเกิดเหตุการณ์ด้านสุขภาพระหว่างการประชุมโดยจัดทีมแพทย์ประจำพื้นที่ประชุมโรงแรมที่พักครอบคลุมทั้งการจัดบริการทางการแพทย์การเฝ้าระวังป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพเพื่อสร้างความมั่นใจให้แก่ผู้เข้าร่วมประชุมตลอดการจัดงานสำหรับพื้นที่จัดประชุมศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์กระทรวงสาธารณสุขได้เตรียมจัดส่งทีมบุคลากรทางการแพทย์จากโรงพยาบาลราชวิถีและสถาบันประสาทวิทยากรมการแพทย์ประจำจุดต่างๆพร้อมทำงานร่วมกับทีมแพทย์ศูนย์ส่งกลับโรงพยาบาลตำรวจในการประสานการส่งต่อหากเกิดการเจ็บป่วยได้อย่างรวดเร็วรวมถึงมีแผนสำรองสถานการณ์ฉุกเฉินนอกจากนี้ผู้เดินทางจากหลายภูมิภาคทั่วโลกกรมควบคุมโรคจะติดตามสถานการณ์โรคติดต่อระหว่างประเทศอย่างต่อเนื่องและดำเนินมาตรการเฝ้าระวังตามระดับความเสี่ยงรุ่มนอุดมพรรายงาน
0: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์สั่งสำรวจและตรวจสอบมาตรฐานศูนย์ดูแลผู้สูงอายุและคนพิการอย่างเข้มงวดเพื่อสร้างความมั่นใจในการคุ้มครองสิทธิและความปลอดภัย
9: นายนิกรโสมกลางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เปิดเผยว่าได้สั่งการให้ทีมพม.จังหวัดทั่วประเทศลงพื้นที่สำรวจตรวจสอบมาตรฐานศูนย์ดูแลผู้สูงอายุและคนพิการอย่างเข้มงวดเพื่อสร้างความมั่นใจด้านความปลอดภัยและการคุ้มครองสิทธิของผู้รับบริการพร้อมเตรียมยกระดับการดูแลสุขภาพจิตในสถานดูแลของพม.และบูรณาการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อเพิ่มบุคลากรรองรับสังคมสูงวัยทั้งนี้กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์วาง3แนวทางเร่งด่วนในการดูแลได้แก่กรณีไม่มีญาติหรือครอบครัวรับกลับจะประสานส่งเข้ารับการดูแลในสถานรองรับที่เหมาะสมเป็นการชั่วคราวเพื่อให้ได้รับการคุ้มครองอย่างเหมาะสมกรณีสามารถกลับครอบครัวได้จะประสานและติดตามร่วมกับครอบครัวเพื่อให้กลับไปใช้ชีวิตได้อย่างเหมาะสมและปลอดภัยและกรณีมีภูมิลำเนาหรือครอบครัวต่างจังหวัดจะทำการประสานพม.จังหวัดในพื้นที่เพื่อให้ความช่วยเหลือและติดตามดูแลอย่างต่อเนื่องตามความเหมาะสมนิตยาคุณสิมรายงาน ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้า
10: คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการร่างพระราชบัญญัติการขนส่งทางบกกำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถยื่นคำขอรับใบอนุญาตประกอบการขนส่งได้เพิ่มบทบาทของคณะกรรมการควบคุมการขนส่งทางบกประจำจังหวัดและนายทะเบียนประจำจังหวัดในการพิจารณาเกี่ยวกับสถานที่จัดให้มีหรือจัดตั้งสถานีขนส่งและการอนุมัติหรืออนุญาตเกี่ยวกับสถานีขนส่งในเขตจังหวัดอื่นนอกจากกรุงเทพมหานครซึ่งเป็นการลดขั้นตอนขออนุมัติจากส่วนกลางและทำให้การจัดการระบบการขนส่งภายในเขตจังหวัดสามารถดำเนินการได้อย่างรวดเร็วสอดคล้องกับกฎหมายว่าด้วยการกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
11: หนาวในใจนั้นอย่าเยือกเย็นลมพัดเห็นหมอกควันให้หวั่นไหวหัวอกสั่นทั่วทุกหัวใจไทยพระแม่นิราไกรในยามนี้สถิตอยู่ในใจไทยตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
12: เราจะทำความดีด้วยหัวใจและจะดำเนินชีวิตด้วยปัญญาสัจจะความดีเพื่อยังประโยชน์ตนและผู้อื่นให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทคติพจน์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานให้กับจิตอาสาพระราชทานเพื่อเป็นขวัญกำลังใจเป็นคติในการครองตนและเป็นหลักในการปฏิบัติหน้าที่พระราชทานไว้ณวันที่23กรกฎาคม2569
13: ขณะนี้เวลา 19:22 นาทีต่อไปติดตามรับฟังข่าวต่างประเทศครับนายลอเรนซ์นูเนสรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยฝรั่งเศสให้สัมภาษณ์กับสถานีวิทยุ RTA ของฝรั่งเศสเมื่อช่วงเช้าของวันนี้ตามเวลาท้องถิ่นที่ยืนยันว่าเขาสั่งการให้เจ้าหน้าที่ตำรวจหยุดใช้ระเบิดแสงในการควบคุมกลุ่มนักเรียนมัธยมและประชาชนที่ออกมาชุมนุมประท้วงเพื่อเรียกร้องให้รัฐบาลปรับปรุงสภาพแวดล้อมในโรงเรียนให้ดีขึ้นนายนูเนสยังเปิดเผยว่านับตั้งแต่การชุมนุมประท้วงของนักเรียนมัธยมในฝรั่งเศสปะทุขึ้นตั้งแต่ช่วงปลายเดือนกันยายนที่ผ่านมาสำนักงานตำรวจแห่งชาติของฝรั่งเศสได้ดำเนินการสอบสวนเกี่ยวกับกรณีที่เจ้าหน้าที่ตำรวจปฏิบัติหน้าที่ไม่เหมาะสมหรือใช้ความรุนแรงระหว่างการปราบปรามกลุ่มผู้ประท้วงอย่างน้อย18ครั้งทั้งนี้คำสั่งดังกล่าวมีขึ้นหลังมีนักเรียนมัธยมชาวฝรั่งเศสวัย14ปีที่เข้าร่วมการชุมนุมประท้วงในพื้นที่ทางตะวันตกเฉียงเหนือของกรุงปารีสเมื่อวันอังคารที่ผ่านมาได้รับบาดเจ็บสาหัสจากระเบิดแสงของตำรวจที่ใช้ในการปราบจลาจลสำนักข่าว AFP รายงานว่าธนาคารกลางอินเดียมีมติปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 0.25 สู่ระดับร้อยละ 5.50 หลังคณะกรรมการนโยบายการเงิน6คนมีมติเป็นเอกฉันท์ซึ่งถือเป็นการขึ้นอัตราดอกเบี้ยครั้งแรกในรอบ3ปีนับตั้งแต่ปี2566โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อควบคุมราคาสินค้าที่พุ่งสูงขึ้นและเสริมสร้างเสถียรภาพของค่าเงินอินเดียความเคลื่อนไหวดังกล่าวมีขึ้นหลังอัตราเงินเฟ้อค้าปลีกในอินเดียเพิ่มขึ้นแต่ระดับร้อยละ 4.8 ในเดือนสิงหาคมที่ผ่านมาและสูงกว่าเป้าหมายของธนาคารกลางอินเดียที่ร้อยละ 4ท่ามกลางต้นทุนการนำเข้าพลังงานเชื้อเพลิงที่สูงขึ้นจากความขัดแย้งในตะวันออกกลางรวมถึงการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศซึ่งอาจส่งผลให้ราคาอาหารพุ่งสูงขึ้นต่อไปติดตามรับฟังพยากรณ์อากาศครับประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยมีผลกระทบในช่วงวันที่9ถึงวันที่13ตุลาคม2569ฉบับที่2ในช่วงวันที่9ถึงวันที่13ตุลาคม2569บริเวณประเทศไทยจะมีสภาพอากาศแปรปรวนโดยมีลักษณะของฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงลูกเห็บตกและมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งซึ่งจะมีผลกระทบตามภาคต่างๆตามช่วงเวลาดังต่อไปนี้ในช่วงวันที่9ตุลาคม2569บริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างและภาคใต้ในวันที่10ตุลาคม2569บริเวณภาคเหนือตอนล่างภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริ มณฑลภาคตะวันออกและภาคใต้ในวันที่11ตุลาคม2569ภาคเหนือตอนล่างภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกและภาคใต้ในวันที่12ตุลาคม2569ภาคกลางตอนล่างรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลและภาคใต้และในวันที่13ตุลาคม2569ในพื้นที่ภาคใต้ทั้งนี้เนื่องจากในช่วงปลายฤดูฝนบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนแผ่ลงมาปกคลุมประเทศไทยตอนบนประกอบกับร่องมรสุมจะพาดผ่านภาคใต้ตอนบนในขณะที่มรสุมตะวันตกเฉียงใต้ยังคงพัดปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้และอ่าวไทยขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจเกิดน้ำท่วมขังได้รวมทั้งควรหลีกเลี่ยงการอยู่ในพื้นที่โล่งแจ้งใต้ต้นไม้ใหญ่และป้ายโฆษณาที่ไม่แข็งแรงสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยในบริเวณฝนฟ้าคะนองจะมีคลื่นสูงมากกว่า2เมตรชาวเรือบริเวณอ่าวไทยและทะเลอันดามันควรตรวจสอบเส้นทางการเดินเรือด้วยความระมัดระวังรวมทั้งหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองทั้งนี้เพื่อความปลอดภัยและลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นขอให้ประชาชนวางแผนการใช้ชีวิตและการเดินทางในช่วงเวลาดังกล่าวอย่างระมัดระวังจึงขอให้ประชาชนติดตามประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาและสามารถติดตามข้อมูลได้ที่เว็บไซต์ของกรมอุตุนิยมวิทยาที่ www.tmd.go.th หรือสอบถามได้ที่หมายเลขโทรศัพท์023994012-13และ1182ได้ตลอด24ชั่วโมงพยากรณ์อากาศตั้งแต่เย็นวันนี้จนถึงเย็นวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่ตากกำแพงเพชรพิษณุโลกพิจิตรและเพชรบูรณ์อุณหภูมิต่ำสุด 21-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 32-35 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ10ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดเลยชัยภูมินครราชสีมาและอุบลราชธานีอุณหภูมิต่ำสุด 21-24 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 32-35 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดอุทัยธานีกาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมสมุทรสาครและสมุทรสงครามอุณหภูมิต่ำสุด 22-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 33-35 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดอุณหภูมิต่ำสุด 23-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 32-34 องศาเซลเซียสลมตะวันออกเฉียงเหนือความเร็ว 10-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นต่ำกว่า1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาปัตตานียะลาและนราธิวาสอุณหภูมิต่ำสุด 23-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 30-34 องศาเซลเซียสลมตะวันออกความเร็ว 10-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นต่ำกว่า1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองพังงาและกระบี่อุณหภูมิต่ำสุด 23-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 33-35 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงเหนือความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่อุณหภูมิต่ำสุด 23-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 33-35 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 3:58 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง 1.29 เซนติเมตรและเวลา 17:44 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง 1.97 เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 0:03 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง 1.13 เซนติเมตรและเวลา 10:42 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง 87 เซนติเมตรวันพรุ่งนี้ที่ผาชนะใดอำเภอโขงเจียมจังหวัดอุบลราชธานีดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 5:48 น.กรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 6:08 น.
14: ตีสนิทแอบส่งภาพลับแล้วขู่เอาเงิน
15: 905 FM
16: ร้อยคำลาปากกากรองทั้งผองชาติอภิวาทน้อมเสด็จสู่สวรรค์พระองค์พาจะคงอยู่นิจนิรันดร์ทั้งใจไทยยังคงมั่นอนันตรา สถิตในใจปวงประชาตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารนักจัดรายการวิทยุและเจ้าหน้าที่บริษัทสตูดิโอไลน์เอเจนซี่จำกัด
15: ท่องไปในต่างแดน Over the Sea
17: Over the Sea
18: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังเรายังอยู่กันที่ประเทศสวีเดนนะคะมาถึงตอนนี้พลาดไม่ได้เมื่อมาสวีเดนนั่นคือเทศกาลกินกุ้งเคลฟิชคือชื่อเทศกาลในช่วงหน้าร้อนซึ่งในช่วงนี้นะคะชาวสวีเดนจะรวมตัวกันเพื่อรับประทานอาหารด้วยกันอย่างพร้อมหน้าพร้อมตาทั้งนี้เนื่องจากประเทศสวีเดนเป็นประเทศที่มีอากาศหนาวเย็นตลอดทั้งปีดังนั้นชาวสวีเดนจึงตั้งหน้าตั้งตารอเทศกาลนี้เป็นอย่างยิ่งเพื่อที่จะได้รับประทานอาหารกลางแจ้งกับคนพิเศษโดยเมนูอาหารสวีเดนที่นิยมรับประทานกันในเทศกาลคือเมนูกุ้งเคลฟิชซึ่งพ่อครัวสวีเดนจะนำเอากุ้งเคลฟิชหรือกุ้งล็อบสเตอร์ไปแช่น้ำเกลือจากนั้นจึงนำไปแช่เย็นจนเนื้อกุ้งมีความกรอบอร่อยซึ่งสายพันธุ์กุ้งล็อบสเตอร์ที่นิยมนำมาทำนั้นคือกุ้งล็อบสเตอร์ที่หาได้ในเขตสแกนดิเนเวียหรือในเขตสวีเดนเท่านั้นนะคะนอกจากเมนูกุ้งที่เป็นอาหารจานหลักแล้วบนโต๊ะอาหารยังประกอบไปด้วยเมนูเครื่องเคียงอีกมากมายใครที่ชอบทานกุ้งต้องไม่พลาดเทศกาลนี้แล้วนะคะติดตาม Over the Sea กันได้ใหม่ในตอนหน้าวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
15: ท่องไปในต่างแดน Over the Sea
17: Over the Sea
19: Cool Delight 905 FM
20: Delight 905 FM Music by the Sea

0: ผู้ชนะที่ยิ่งใหญ่ที่สุดพระพุทธเจ้าตรัสว่าการชนะคนอื่นอาจทำให้เราดีใจเพียงชั่วคราวคนที่เอาชนะความโกรธความโลภความอิจฉาและความหลงได้คือผู้เข้มแข็งอย่างแท้จริงเพราะไม่มีศัตรูคนใดทำร้ายเราได้เท่ากับกิเลสของตนเองทุกครั้งที่เราระงับอารมณ์ได้ไม่ตอบโต้ด้วยความโกรธไม่ทำชั่วเพราะอารมณ์ชั่ววูบนั่นคือชัยชนะที่ยิ่งใหญ่กว่าการเอาชนะใครทั้งโลกจงฝึกใจทุกวันเพราะสนามรบที่สำคัญที่สุดไม่ได้อยู่ภายนอกแต่อยู่ภายในใจของเราเอง
1: ความดีที่ยิ่งใหญ่เริ่มจากแรงบันดาลใจในตัวเราทำดีเข้าพรรษา
2: อยู่ที่นี่ไม่ไปไหนเพราะหัวใจเราใกล้กันฟัง 905 FM แชทไลน์ 905 FM

0: ้งผองชาติอภิวาทน้อมเสด็จสู่สวรรค์พระองค์พาจะคงอยู่นิจนิรันดร์ทั้งใจไทยยังคงมั่นอนันตราสถิตในใจปวงประชาตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารนักจัดรายการวิทยุและเจ้าหน้าที่บริษัทสตูดิโอไลน์เอเจนซี่จำกัด
1: เรื่องฝนฟ้าน่ะห้ามไม่ได้แต่กันร้อนกันเสียงด้วยPU Foamได้นะปรึกษาไอธนาสิครับขอผลิตและจำหน่ายแผ่นหลังคาPU Foamแดดออกก็ไม่ร้อนฝนตกก็ไม่ดังและยังมีหลังคาเหล็กเมทัลชีตสีสวยล้นหลากหลายหลังคาไวนิลรางน้ำไวนิลหลังคาสแนปล็อกเหล็กตัวซีไม้เชิงชายไม้ฝาไม้พื้นประตูม้วนไร้เสียงวิกตอรี่ก็มีนะครับจะทนร้อนทนเสียงไปทำไมติดPU Foamปรึกษาไอธนาสิครับสะดวกเร็วตรงเวลากว่า17สาขาทั่วภาคใต
2: ้ไอธนาอันดามันถนนสักดิเดชทางไปอ่าวมะขาม076-213-747-8 คลิกไอธนาเมทัลชีท.com
3: ศาลาลากด้วยซ้ายเข้าเขตโทษมาแล้วครับล็อกขวาล็อกซ้ายทีซัดเข้าไปแล้วครับ

0: งเติมโทร1175หรือ1530เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนด
1: นอนกรนสะดุ้งตื่นตื่นมาไม่สดชื่นง่วงนอนตอนกลางวันสัญญาณอันตรายที่ไม่ควรมองข้าม
2: ภูเก็ตสลีปเซ็นเตอร์ศูนย์ตรวจการนอนกรนครบวงจรในภูเก็ตโดยทีมแพทย์และเครื่องวิเคราะห์การนอนที่แม่นยำจองตรวจวันนี้การนอนกรนหยุดหายใจขณะหลับเพื่อเช้าวันใหม่ที่สดใสและหัวใจที่แข็งแรงเรื่องนอนกรนไว้ใจเราเพราะเราคือผู้เชี่ยวชาญภูเก็ตสลีปเซ็นเตอร์0814974599
1: ข่าวดีของชาวจังหวัดภูเก็ตและจังหวัดใกล้เคียงบ้านพึ่งวัดภูเก็ตเปิดให้บริการที่พักฟรีสำหรับผู้ป่วยและญาติณวัดเขารังสามัคคีธรรมใกล้โรงพยาบาลวชิระภูเก็ตสอบถามรายละเอียดได้ที่ศูนย์รับบริจาคโรงพยาบาลวชิระภูเก็ตหรือหัวหน้าตึกที่เข้ารับการรักษาติดต่อบ้านพึ่งวัดโทร065-950-6319รรินร้อยทยอยพดทั้งหมดจิตเป็นพรพิษติดตามไกลไปปลายฝันส่งเสด็จองค์สิริกิติ์สู่นิจนิรันดร์ขอเทวันรับแม่ฟ้าทราพรด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารและพนักงานบริษัทสตูดิโอไลน์เอเจนซี่จำกัดจากแรงบันดาลใจในตัวเราทำดีเข้าพรรษาก
3: ลับบ้านทีไรเหนื่อยกว่าตอนอยู่ที่ทำงานบ้านที่ควรเป็นที่พักใจกลายเป็นสนามรบเรื่องเล็กแค่ลืมปิดไฟก็บานปลายเป็นสงคราม3วันต่างคนต่างรอให้อีกฝ่ายเปลี่ยนก่อนแล้วก็ไม่มีใครเปลี่ยนสักทีท่านว่าบ้านจะเย็นหรือร้อนไม่ได้อยู่ที่คนทั้งบ้านแต่อยู่ที่คนเดียวที่ยอมเย็นก่อนเหมือนไฟกำลังลุกถ้ามีคนหนึ่งหยุดเติมฟืนไฟก็เริ่มมอดแล้วปัญหาคือทุกคนกลัวว่าเย็นก่อนคือแพ้ทั้งที่จริงคนที่หยุดก่อนคือคนที่แข็งแรงที่สุดในบ้านวิธีฝึกง่ายมากเขาขึ้นเสียงเราลดเสียงเขาพูดคำที่10เราหยุดที่คำที่3และความเย็นของเราจะค่อยๆลามไปติดคนอื่นเหมือนที่ความร้อนเคยลามคืนนี้กลับบ้านลองเป็นคนที่หยุดเติมฟืนก่อนสักครั้งแล้วดูว่าบ้านจะเงียบลงแค่ไหน
1: ความดีที่ยิ่งใหญ่เริ่มจากแรงบันดาลใจในตัวเราทำดีเข้าพรรษา
4: Delight 905 FM Music by the Sea

0: Delight 905 FM Music by the Sea
1: Yeah

0: ที่จังหวะนี้ถ้าเบียร์หลุดเข้าไปยิงโอ้กลุ่มเสือออโต้โบรกเกอร์เซฟได้ครับเหตุฉุกเฉินบนท้องถนนซ้ำอีกทีแต่กลุ่มเสือออโต้โบรกเกอร์ก็ยังเซฟกลุ่มเสือออโต้โบรกเกอร์เซฟให้หมดประกันรถเบียร์เซฟหลักร้อยผ่องสบายเพราะบริการช่วยเหลือฉุกเฉินเซฟได้แบบกว้างขวาง
1: กลุ่มเสือออโต้โบรกเกอร์ในนามของบมจ.ยุทธยาแคปิตอลออโต้ลีสเป็นเพียงในหน้าผู้ชี้ช่องให้ทำประกันภัยเท่านั้นเงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนดผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียดและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
0: ซื้อประกันรถเบี้ยเซฟหลักร้อยได้ที่
2: กรุงศรีออโต้ภูเก็ตใกล้กับซูเปอร์ชิปใหญ่โทร076-361-400กด1
3: ซูเปอร์ชิปภูเก็ตสวัสดีค่ะวันนี้บริษัทซูเปอร์ชิปจังหวัดภูเก็ตเปิดรับสมัครเพื่อนร่วมงานหลายอัตรารายได้ดีมีสวัสดิการให้ในตำแหน่งช่างเขียนแบบมีความรู้ด้านการออกแบบและเขียนแบบงานก่อสร้างตำแหน่งโฟร์แมนสามารถอ่านแบบได้วุฒิปวส.หรือสาขาที่เกี่ยวข้องตำแหน่งผู้ช่วยผู้จัดการร้านประจำมินิมาร์ทซูเปอร์ชิปตำแหน่งพนักงานขับรถและตำแหน่งกุ๊กสนใจสมัครงานติดต่อซูเปอร์ชิปภูเก็ต0925929592มาร่วมงานกันนะคะซูเปอร์ชิปมีทุกสิ่งให้คุณเลือกสรรสวัสดีค่ะ
4: นี่ครับนายสติ๊กเกอร์ฉลากสินค้าใหม่จากหัวใสดีไซน์ออกแบบมาเพื่อแบรนด์ของเรา
5: อย่าปล่อยให้สติ๊กเกอร์เป็นแค่ป้ายสินค้าเพิ่มมูลค่าให้สติ๊กเกอร์เล่าเรื่องแบรนด์ของคุณหัวใสดีไซน์ผลิตไวใส่ใจคุณภาพติดต่อ02-028-7788 Facebook TikTok หัวใสดีไซน
6: ์พออายุมากขึ้นปัญหาผิวหย่อนคล้อยไม่กระชับห่างตาห่างคิ้วตกก็มา
7: New Ultra Prime จากประสบการณ์อันยาวนานตกผลึกมาเป็นเทคนิคเฉพาะของทีมแพทย์ The Villa Aura Clinic ยกกระชับแบบที่ใจคุณต้องการดูดีขึ้นได้หน้าเด็กลงได้โดยไม่ต้องผ่าตัดผลลัพธ์อยู่ได้ยาวนานถึง1ปี
8: มาสัมผัสประสบการณ์ใหม่ก่อนใครกับ Ultra Prime เครื่องแรกในภูเก็ตยกชัดลืมเจ็บอยู่นานกระชับเฟิร์มแน่นแม่นทุกจุดคุ้มทุกช็อตที่ The Villa Aura Clinic 076-646-246 เครื่องใหม่ราคาเดิม
9: 5678 up and up and up มีแต่ up แบบนี้ต้องคาวกับแคชพร้อมใช้เพิ่มวงเงินให้สูงสุด 140% ทั้งรถยนต์และมอเตอร์ไซค์เป่าได้ยิ่งจ่ายยิ่งลดยิ่งจ่ายยิ่งลดให้คุณเป่าได้ยิ่งจ่ายดอกเบี้ยยิ่งลดและใกล้และใกล้ขอกู้กับคาร์ฟอร์แคชได้ใกล้ทั้งสาขาใกล้บ้านและมือถือใกล้ตัวกู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวเงื่อนไขเป็นไปตามเพื่อให้บริการสินเชื่อกำหนดอัตราดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอก 10.99-24% ต่อปีคาร์ฟอร์แคชพร้อมใช้ใกล้กว่าที่คิดสมัครคาร์ฟอร์แคชที่แอปโกลบายกรุงศรีออโต้
2: ติดต่อกรุงศรีออโต้ภูเก็ตใกล้กับซูเปอร์ชิปใหญ่โทร076-361-400กด1
10: ความดีที่ยิ่งใหญ่เริ่มจากแรงบันดาลใจในตัวเราทำดีเข้าพรรษา
11: พระพุทธเจ้าสอนให้พิจารณาตนมองตนให้มากกว่ามองคนอื่นแก้ไขตนพัฒนาตนให้มากเถิดปากของคนอื่นเขาก็มีสิทธิ์ที่จะว่าเรานะปากของคนอื่นเขาก็มีสิทธิ์ที่จะนินทาเราให้ใจเราห่อเหี่ยวเพราะปากของคนอื่นที่เขาพ่นลมออกมาซึ่งจริงๆทุกคนก็มีสิทธิ์พูดแต่เรามีสิทธิ์ที่เพียงแค่จะต้องพิจารณาให้เห็นตามความเป็นจริงว่านั่นก็เพียงแค่ลมปากแล้วก็พิจารณาแก้ไขตามเหตุปัจจัยนั้นไปว่าเราถ้าผิดจริงก็แก้ไขกันไปถ้าเราดีจริงก็แค่วางใจเฉยๆไว
10: ้ความดีที่ยิ่งใหญ่เริ่มจากแรงบันดาลใจในตัวเราทำดีเข้าพรรษาระรินร้อยทยอยพดทั้งหมดจิตเป็นพรพิษติดตามไกลไปปลายฝันส่งเสด็จองค์สิริกิติ์สู่นิจนิรันดร์ขอเทวันรับแม่ฟ้าทราพรด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นหาที่สุดไม่ได้ข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารและพนักงานบริษัทสตูดิโอไลน์เอเจนซี่จำกัด
12: ท่องเที่ยวทั่วไทยดีไลค์ไทยแลนด์
13: ท่องเที่ยวทั่วไทยดีไลท์ไทยแลนด
14: ์สวัสดีค่ะดีไลท์ไทยแลนด์พบกับมะนาวเช่นเดิมค่ะ Flower Season ชมดอกไม้หลากหลายฤดูกาลเอาใจสาวๆสุดๆกันไปเลยค่ะวันนี้พามาเช็คอินกันที่ I Love Flower Farm ที่แม่ริมค่ะสาวๆต้องไม่พลาดเลยนะคะมาถ่ายรูปกับดอกไม้หลากหลายสีสันกันที่นี่ I Love Flower Farm

0: ได้แชะรูปแบบหนำใจปีนี้ก็ต้องได้รูปไว้อัพทั้งปีแน่นอนที่ส่วนนี้นะคะก็ยังมีห้องแต่งตัวไว้สำหรับสาวๆเพียบเลยค่ะคือสามารถหาชุดมาเปลี่ยนมาถ่ายกันสลับกันไปถ่ายรูปเก๋ๆได้เลยโดยไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมและที่สวนแห่งนี้ค่ะ I Love Flower Farm แม่ริมเปิดให้เข้าชมเพียงปีละครั้งเท่านั้นเพราะฉะนั้นต้องไปเช็คอินให้ได้เลยค่ะและต้องจองคิวเข้าชมสวนล่วงหน้ากับทางสวนด้วยค่ะสำหรับระบบการจองล่วงหน้าจะเป็นระบบจองพร้อมชำระเงินโดยหลังจากจองแล้วนะคะก็จะมี SMS อีเมลยืนยันการจองก็สามารถนำมายืนยันก่อนเข้าสวนที่จุดจอดรถของชุมชนและนำบัตรนี้นะคะมาแลกชุดน้ำชุดขนมในสวนได้เลยค่ะสำหรับพิกัดนะคะมะนาวขอแปะเอาไว้ค่ะตั้งอยู่ที่หมู่4ตำบลเหมืองแก้วอำเภอแม่ริมจังหวัดเชียงใหม่เปิดให้เข้าชมทุกวันค่ะตั้งแต่เวลา8โมงเช้าจนถึง6โมงเย็นกันเลยทีเดียวค่ะมีโอกาสแวะเวียนมาเที่ยวนะคะสามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ Facebook ค่ะ I Love Flower Farm ค่ะดีแล้วถ้าแลนด์คราวหน้ายังมีเรื่องราวที่น่าสนใจอีกเพียบเลยค่ะอย่าพลาดนะคะวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
1: ท่องเที่ยวทั่วไทย Delight Thailand
2: ท่องเที่ยวทั่วไทย Delight Thailand
1: คุณกำลังฟัง Delight 905 FM 90.5 MHz คลื่นเพื่อการท่องเที่ยว

0: ู่ที่นี่ไม่ไปไหนเพราะหัวใจเราใกล้กันฟัง905 FM แชทไลน์905 FM
1: Cool Delight 905 FM 905 FM

0: ระรินร้อยทยอยพดทั้งหมดจิตเป็นพรพิษติดตามไกลไปปลายฝันส่งเสด็จองค์สิริกิติ์สู่นิจนิรันดร์ขอเทวันรับแม่ฟ้าทราพรด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารและพนักงานบริษัทสตูดิโอไลน์เอเจนซี่จำกัดความดีที่ยิ่งใหญ่เริ่มจากแรงบันดาลใจในตัวเราทำดีเข้าพรรษาม
1: ีคำคำเดียวที่ใช้ดับทุกข์ได้ทุกเรื่องในชีวิตตอนมีความสุขเราก็กลัวมันจะหมดตอนมีความทุกข์เราก็คิดว่ามันจะอยู่ตลอดไปใจเลยไม่เคยสงบสักทีพระพุทธเจ้าตรัสสัจธรรมข้อสูงสุดว่าอนิจจังทุกสิ่งไม่เที่ยงเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปไม่มีข้อยกเว้นเงินทองชื่อเสียงความรักความเจ็บล้วนเป็นแขกที่แวะมาแล้วก็ต้องจากไปทั้งสิ้นวันที่ทุกข์ให้บอกตัวเองว่าเดี๋ยวมันก็ผ่านวันที่สุขก็ไม่ประมาทรู้ว่าต้องรักษาและใช้มันให้คุ้มคนที่เข้าใจความไม่เที่ยงคือคนที่ทุกข์น้อยที่สุดเพราะเขาไม่ฝืนยึดสิ่งที่ต้องเปลี่ยนไปตามธรรมชาติ
0: ความดีที่ยิ่งใหญ่เริ่มจากแรงบันดาลใจในตัวเราทำดีเข้าพรรษา
2: คุณกำลังฟังดีไลท์905 FM 90.5 MHz คลื่นเพื่อการท่องเที่ยวอยู่ไหนใกล้ๆฟังได้ทั่วโลก www.studiolinemediaone.com ฟังฟัง905 FM เพิ่มเพลงผ่านไลน์ทิม905 FM

0: ของลิสมิดไลฟ์ต้อนรับพี่อ้อมสุนิสาครับ
1: Delight 905 FM Music by the Sea 905 FM 905 FM Delight 905 FM Music by the Sea

0: Delight 905 FM Music by the Sea
1: เรื่องฝนฟ้าน่ะห้ามไม่ได้แต่กันร้อนกันเสียงด้วย PU Foam ได้นะปรึกษาไอธนาสิครับเขาผลิตและจำหน่ายแผ่นหลังคา PU Foam แดดออกก็ไม่ร้อนฝนตกก็ไม่ดังและยังมีหลังคาเหล็กเมทัลชีทสีสวยล้นหลากหลายหลังคาไวนิลรางน้ำไวนิลหลังคา Snap Lock เหล็กตัว C ไม้เชิงชายไม้ฝาไม้พื้นประตูม้วนไร้เสียง Victory ก็มีนะครับจะทนร้อนทนเสียงไปทำไมติด PU Foam ปรึกษาไอธนาสิครับสะดวกเร็วตรงเวลากว่า17สาขาทั่วภาคใต
2: ้ไอธนาอันดามันถนนสักดิเดชทางไปอ่าวมะขาม076-213-747-8 คลิก aithnametalsheet.com
3: ซูเปอร์ชิปภูเก็ตสวัสดีค่ะวันนี้บริษัทซูเปอร์ชิปจังหวัดภูเก็ตเปิดรับสมัครเพื่อนร่วมงานหลายอัตรารายได้ดีมีสวัสดิการให้ในตำแหน่งช่างเขียนแบบมีความรู้ด้านการออกแบบและเขียนแบบงานก่อสร้างตำแหน่งโฟร์แมนสามารถอ่านแบบได้วุฒิปวส.หรือสาขาที่เกี่ยวข้องตำแหน่งผู้ช่วยผู้จัดการร้านประจำมินิมาร์ทซูเปอร์ชิปตำแหน่งพนักงานขับรถและตำแหน่งกุ๊กสนใจสมัครงานติดต่อซูเปอร์ชิปภูเก็ต0925929592มาร่วมงานกันนะคะซูเปอร์ชิปมีทุกสิ่งให้คุณเลือกสรรสวัสดีค่ะ
4: นี้ต้องข่าวกับแคชพร้อมใช้เพิ่มวงเงินให้สูงสุด 140% ทั้งรถยนต์และมอเตอร์ไซค์โปะได้ยิ่งจ่ายยิ่งลดยิ่งจ่ายยิ่งลดให้คุณโปะได้ยิ่งจ่ายดอกเบี้ยยิ่งลดและใกล้และใกล้ขอกู้กับข่าวกับแคชได้ใกล้ทั้งสาขาใกล้บ้านและมือถือใกล้ตัวกู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวเงื่อนไขเป็นไปตามผู้ให้บริการสินเชื่อกำหนดอัตราดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอก 10.99-24% ต่อปีข่าวกับแคชพร้อมใช้ใกล้กว่าที่คิดสมัครข่าวกับแคชที่แอปโกบายกรุงศรีออโต้
5: ติดต่อกรุงศรีออโต้ภูเก็ตใกล้กับซูเปอร์ชิปใหญ่โทร076-361-400กด1
6: ศาลาลากด้วยซ้ายเข้าเขตโทษมาแล้วครับรถขวารถซ้ายที่ซัดเข้าไปแล้วครับโอ้โห
7: เฮ้ยิงไม่รู้ไม่รู
8: ้เฮให้ทันเพื่อนดีกว่าย้ายมาติดเด็ดบ้าน AIS 3BB Fiber Tree เชียร์พรีเมียร์ลีกจอใหญ่สะใจกว่าสมัครแพ็กเน็ตบ้านพร้อมกล่อง AIS Play Box บวกพัดพรีเมียร์ลีกพิเศษจ่ายแค่เดือนละ199บาทเพิ่มเติมโทร1175หรือ1530เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนด
9: ตัดกลับมาที่จังหวะนี้ถ้าเบียร์หลุดเข้าไปยิงโอ้กรุ๊ปเสือโต้บล็อกเกอร์เซฟได้ครับเอ็ดฉุกเฉินบนท้องถนนซ้ำอีกทีแต่กรุ๊ปเสือโต้บล็อกเกอร์ก็ยังเซฟกรุ๊ปเสือโต้บล็อกเกอร์เซฟให้หมดประกันรถเบียร์เซฟหลักร้อยผ่องสบายรับบริการช่วยเหลือฉุกเฉินเซฟได้แบบกว้างขวาง
10: กรุ๊ปเสือโต้บล็อกเกอร์ในนามของบมจ.ยุธยาแคปิตอลออโต้ลีสเป็นเพียงในหน้าผู้ชี้ช่องให้ทำประกันภัยเท่านั้นเงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนดผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียดและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
9: ซื้อประกันรถเบียร์เซฟหลักร้อยได้ที่
5: กรุ๊ปเสือโต้ภูเก็ตใกล้กับซูเปอร์ชิปใหญ่โทร076-361-400กด1
11: ร้อยคำลาปากกากรองทั้งผองชาติอภิวาทน้อมเสด็จสู่สวรรค์พระองค์พาจะคงอยู่นิจนิรันดร์ทั้งใจไทยยังคงมั่นอนันตราสถิตในใจปวงประชาตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารนักจัดรายการวิทยุและเจ้าหน้าที่บริษัทสตูดิโอไลน์เอเจนซี่จำกัด
12: ข่าวดีของชาวจังหวัดภูเก็ตและจังหวัดใกล้เคียงบ้านพึ่งวัดภูเก็ตเปิดให้บริการที่พักฟรีสำหรับผู้ป่วยและญาติณวัดเขารังสามัคคีธรรมใกล้โรงพยาบาลวชิระภูเก็ตสอบถามรายละเอียดได้ที่ศูนย์รับบริจาคโรงพยาบาลวชิระภูเก็ตหรือหัวหน้าตึกที่เข้ารับการรักษาติดต่อบ้านพึ่งวัดโทร065-950-6319
13: อยู่ไหนใกล้ๆฟังได้ทั่วโลก www.studiolinemedia1.com
14: ความดีที่ยิ่งใหญ่เริ่มจากแรงบันดาลใจในตัวเราทำดีเข้าพรรษาร
15: ู้หรือไม่ชัยชนะที่ยิ่งใหญ่ไม่ใช่ทำให้อีกฝ่ายพ่ายแพ้แต่คือไม่ยอมให้ความเกลียดเปลี่ยนใจเราให้เหมือนเขาพระพุทธเจ้าตรัสว่าเวรย่อมไม่ระงับด้วยการจองเวรแต่ระงับได้ด้วยการไม่จองเวรนี่คือธรรมอันเป็นนิรันดร
16: ์เมตตาจึงไม่ใช่ความอ่อนแอหรือการยอมให้ใครเอาเปรียบแต่คือการหยุดไฟก่อนมันลุกไหม้อยู่ในใจเรา
15: เมื่อเขาส่งความโกรธมาจงใช้สติวางขอบเขตเพราะการตอบกลับด้วยความโกรธมีแต่ทำให้ความทุกข์เดินทางต่อโยมให้อภัยได้โดยไม่ต้องกลับไปอยู่ที่เดิมเมตตาผู้อื่นได้แต่อย่าลืมเมตตาและปกป้องหัวใจตัวเองเพราะใจที่ไม่ผูกเวรคือใจที่เป็นอิสระ
14: ความดีที่ยิ่งใหญ่เริ่มจากแรงบันดาลใจในตัวเราทำดีเข้าพรรษา

0: สถานีวิทยุกระจายเสียง FM 90.5 MHz จังหวัดภูเก็ตจากนี้ไปจะเป็นการถ่ายทอดข่าวจากกรมประชาสัมพันธ์กรุงเทพมหานคร
1: 7นาฬิกา

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้สถานการณ์น้ำท่วมในหลายพื้นที่เริ่มกลับเข้าสู่สภาวะปกติยังมีจังหวัดปราจีนบุรีฉะเชิงเทราและพื้นที่ปริมณฑลที่มีน้ำท่วมขังกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเร่งจ่ายเงินเยียวยาผู้ประสบอุทกภัย 9,000 บาทโดยคาดว่าประชาชนจะเริ่มได้รับเงินในวันพรุ่งนี้
1: ผู้นำสหรัฐยืนยันว่าการเสียชีวิตของเจ้าหน้าที่ของศูนย์วิจัยต่อต้านการระโรคในไซบีเรียไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับอาวุธชีวภาพลีโอเนลเมสซี่ลงเล่นนัดสุดท้ายในนามทีมชาติอาร์เจนตินาและยิงประตูช่วยทีมเอาชนะเบนิน3-0ต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
0: พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้องคมนตรีเชิญสิ่งของพระราชทานมอบแก่ราษฎรผู้ประสบอุทกภัยในจังหวัดปราจีนบุรีวันนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลอากาศเอกจอมรุ่งสว่างองคมนตรีร่วมกับมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์เชิญสิ่งของพระราชทานจำนวน